0: สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังนำเป็นอันดับ1มี132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3ทีมชาติเกาหลีใต้21เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยย้ำกทม.ฝนลดเตือนกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองเฝ้าระวังน้ำต่อยันอ่างเขาจุกจังหวัดระยองไม่แตกแค่สปริงเดย์ชำรุดแนะประชาชนฟังประกาศเตือนอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมชงครม.วันนี้ไฟเขียวกรอบเยียวยาน้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจบ้านพักข้าราชการกลาโหมและองค์การทหารผ่านศึกติดตามผลกระทบอุทกภัยย้ำดูแลกำลังพลควบคู่ภารกิจช่วยประชาชนชี้กำลังพลแม้บ้านถูกน้ำท่วมยังออกช่วยเหลือชาวบ้านต่อสุวรรณภูมิขอทหารเสริมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตพร้อมบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยกทม.อย่างต่อเนื่องกำชับความปลอดภัยสูงสุดศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองทัพภาคที่1แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนแฟลตคลองจันทน์ตอนเหนืออินเดียอ่วมเจอฝนตกหนัก3วันติดน้ำท่วมเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62รายเนปาลเร่งค้นหานักปีนเขาไกด์ท้องถิ่นกว่า10ชีวิตสูญหายเหตุหิมะถล่มพายุนอร์ทอีสเตอร์ถล่มสหรัฐจมน้ำไฟดับนับแสนหลังยกเลิกกว่า400เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: กับณัฐธนรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณม่านณัฐมนต์ภักดรรัตน์คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับยังอยู่ทักทายกันเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่29นะครับก็เป็นอีก1วันในพื้นที่ของ4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษที่หลายท่านเองนะครับก็คงจะหายใจหายคอได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: นะครับหลังจากที่เมื่อบ่ายวานนี้เมื่อคืนนี้และเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับเรียกว่าฝนซาฝนหยุดไปตามที่ได้ทราบข่าวการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของภาษาในการสื่อสารหลายคนชื่นชมบอกว่าโอ้เข้าใจง่ายขึ้น
1: ครับก็หลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านก็มีการติงแล้วก็มีการคอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าเอ๊ะภาษามันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าเนี่ยนะก็ได้มีการปรับปรุงกันเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลงหนุ่มดอกกรายนะครับ
0: ครับ
1: ก็นึกถึงจังหวัดระยองอาจารย
0: ์ขึ้นต้นระยองฮิเลยเนี่ยเป็นยังไงช่วงนี้อ่วมเหมือนกัน
1: ท้องถิ่นก็อ่วมหนักอยู่เนี่ยนะครับ
0: โดยเฉพาะที่อำเภอแกลงใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็คือระยองเขามีการสรุปผลกระทบนะครับก็คือกระทบใน5อำเภอด้วยกันก็จะมีอย่างที่ว่าเนี่ยอำเภอแกลงนะครับอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับวังจันท
0: ร
1: ์แล้วก็เขาชะเมานะครับแต่ว่าระดับน้ำในจุดต่างๆตามที่มีการสรุปก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-80 เซนติเมตรนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือมีครัวเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 2,240 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ภัยหน่วยทหารเองนะครับเขาก็เข้าดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ที่มีการพูดคุยกันบอกว่าอ่างคลองระโอกเนี่ยนะครับนะฮะเขาจุกนะครับคลองระโอกขออภัยนะครับไม่ได้แตกนะครับกรมชลประทานก็เข้าตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นการกัดเซาะบางส่วนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขเนี่ยนะครับ
0: ครับช่วงนี้นอกจากจะดูแลแก้ไขสถานการณ์กันแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับมาดูกันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แจ้งสถานการณ์เข้ามาหน่อยสิครับกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลและจังหวัดต่างๆนะครับน้ำท่าลดลงบ้างหรือยัง
1: คุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนันทมนต์ภักดรรัตน์เนี่ยจะมาอ่านแล้วก็ช่วยตอบคำถามได้ด้วยนะครับในขณะนี้ครับมาดูส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่เป็นจุดวิกฤตต่างๆนะครับก็มีหน่วยทหารหลายหน่วยเลยนะครับลงพื้นที่แล้วก็ปริมณฑลก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าฝนจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ27จังหวัดเลยนะ
1: คร
0: ับเมื่อวานนี้พลเอกพนาครับปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกก็ได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็คือให้ทุกหน่วยเนี่ยดำรงการจัดกำลังพลยุทธปกรณ์แล้วก็มีการบูรณาการกำลังพลจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกสนับสนุนส่วนราชการอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็เพื่อให้การพิจารณาหน่วยนะครับในพื้นที่เนี่ยดำเนินการก็คือในส่วนของหน่วยใดที่ ดำเนินการได้ในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางให้ดำเนินการทันทีในการระดมความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตคร
0: ับเช่นการพิจารณานำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขังการจัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารก็เรียกตำบลแจกจ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นภาษาทหารเนี่ยนะครับเป็นที่ที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มโดยรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามของกองทัพบกประกอบอาหารปรุงสุกก่อนส่งต่อให้กำลังจิตอาสากำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับรวมถึงการใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยการเปิดพื้นที่ให้ใช้หน่วยทหารนะครับเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่ก็มีการเข้ามาใช้ในพื้นที่หน่วยทหารนะครับจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการเปิดเส้นทางลัดในหน่วยทหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการจัดกำลังพลเข้าสนับสนุนส่วนราชการในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคการก่อกระสอบทรายนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเตรียมแนวป้องกันน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของเทคนิคแล้วก็การสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างอันนี้ท่านบอกว่าให้กรมการทหารช่างเนี่ยที่มีขีดความสามารถนะครับดำเนินการเต็มที่เตรียมเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของกำลังให้พร้อมต่อกรณีที่ได้รับการร้องขอครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยังเน้นย้ำในเรื่องราวของความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีเสื้อชูชีพชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนออกปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณ 21:50 น.โดยประมาณเกือบ4 ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการลงพื้นที่เรียกว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีคณะเดินทางด้วยก็ประกอบด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณชาชาศิริพันธ์ด้วยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปที่นี่ฮะคุณผู้ฟังไปที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับติดตามข่าวสารกันบางที่บางจุดเนี่ยนะครับที่ท่วมหนักเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านลุยน้ำระดับหน้าอกเลยทีเดียว
0: โอ้โหท่านนายกก็เดินไปสำรวจตรวจดูภายในอาคารศูนย์พักพิงนะฮะเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลากลางคืนพูดให้กำลังใจที่สำคัญก็คือสอบถามถึงความต้องการและปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือท่านก็ยังย้ำนะครับด้วยว่าปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนมานั้นยืนยันว่าจะระดมสรรพกำลังที่มีมาช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าสถานการณ์จะไม่เกิน1 สัปดาห์น้ำก็น่าจะไปแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเก็บกวาดบ้านพักอาศัยให้ได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยปลอดภัยต่อไปด้วย
1: ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ก็คือนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยท่านไปที่ชุมชนแฟดคลองจันทน์เขตบางกะปิด้วยนะครับเป็นคืนที่2จุดนี้เขาบอกว่ามีรายงานน้ำท่วมสูงมากถึงประมาณจุดที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร
0: เมตรครึ่งเลย
1: เมตรครึ่งนะครับก็ได้มีการตรวจโรงครัวพระราชทานที่นำมาไว้บริเวณหน้านิด้าด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหาร10,000 กล่องก็เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เน้นย้ำบอกว่าให้ใส่กับข้าวไปเยอะๆนะครับก็คือให้ปริมาณอาหารเพียงพอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบปริมาณเมนูอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของอาหารปรุงสุกนี่ก็จำเป็นเรื่องของอาหารแห้งเนี่ยก็จำเป็นไม่แพ้กันเนี่ยนะครับโดยระหว่างที่เรือแล่นผ่านบริเวณแฟลตคลองจันทน์ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาที่บริเวณระเบียงนะครับตามสูตรอาจารย
0: ์
1: นะบางคนก็สะท้อนความเดือดร้อนของตัวเองออกมาว่าแบบเอ๊ะต้องการความช่วยเหลือในประเด็นไหนประการใดบ้างเนี่ยนะครับบางส่วนก็ปรบมือให้กำลังใจนายกเนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยว
0: มีหลากหลายอารมณ์
1: หลากหลายอารมณ์มากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอ่ะอาจารย์ทำงานไม่ได้บางคนเนี่ยนะก็
0: เครียด
1: อาจารย์บางทีน้ำลดไปแล้วก็จริงเนี่ยเราลองนึกภาพดูนะน้ำลดเนี่ยจริงแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ทำมาค้าขายมันเสียหายไปแล้ว พอน้ำลดปุ๊บมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดี
0: ไปต่อไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับบางคนเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: แต่หน้าบ้านท่วม
1: ครับ
0: หน้าบ้านท่วมนี้ออกก็ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านนะครับมีบางท่านหนักไปกว่านั้นก็คือว่าประตูรีโมทถูกน้ำท่วมรีโมทใช้ไม่ได
1: ้ออกบ้านไงล่ะคราวนี
0: ้ออกไม่ได้เลยเนี่ยนะครับ ต้องรออยู่นะครับเมื่อเช้าลองถามดูเขาบอกว่าก็ยังออกไม่ได้นะครับอ่ะแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามสถานการณ์ภายในบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมก็มีบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขตลาดประเขาและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมร่วมรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ครับ
1: ครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าแม้บางพื้นที่เนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ว่ากำลังพลแล้วก็ครอบครัวยังสามารถที่จะร่วมการบริหารจัดการภายในชุมชนแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันกำลังพลของหน่วยก็ยังคงหมุนเวียนการออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบตามขอบเขตความสามารถแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบอันนี้น่าจะเกือบครึ่งครึ่งเกือบครึ่งแค่งอ่ะอาจารย์
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่บริเวณบ้านพักข้าราชการนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหม
0: ครับ
1: ก็คือเป็นบ้านพี่ๆทหารนี่แหละ
0: ครับ
1: เรียกว่าบ้านตัวเองก็ท่วมอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพื่อขวัญกำลังใจด้วยนะฮะของเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ตลอด3 วันที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าท่านขอขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพปูนครับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังออกมาช่วยประชาชนกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับเขามีการกระจายกำลังการปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่แต่ก็ต่อเนื่อง24 ชั่วโมงครับ
0: ครับเนี่ยท่านก็ย้ำนะฮะบอกว่าคือในระหว่างที่กำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้บังคับบัญชาเองก็จะมาช่วยดูแล
1: คร
0: อบครัวของกำลังพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านแล้วก็ทุกๆหน่วยงานสังกัดกองทัพบกนี่ก็ดูแลเช่นเดียวกันนี้ครับนอกจากนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็กรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปดูด้วยแล้วก็มีการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเพื่อช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เขาต้องเดินทางนะครับในขณะที่มีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสั่งการให้เหล่าทัพเนี่ยสนับสนุนกำลังพลตามความเหมาะสมพร้อมกำชับกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับในช่วงนี้กองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก็ได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะครับเพื่อยกระดับมาตรการการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่มีการวิกฤตเข้าถึงยากเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกเขาก็มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการประสานการใช้อากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลทางด้านสุขภาพนะครับเราเห็นภาพก่อนหน้านี้มีการจัดชุดแพทย
0: ์
1: ลงพื้นที่ด้วยดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนที่มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็จะมีกำลังพลชุดแพทย์เนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับ
0: หมอภาคก็ไปลงพื้นที่ดูแล
1: เนี่ยนะครับ
0: ที่มีน้ำท่วมหนักด้วยนะ
1: นะครับก็ต้องใช้กำลังพลชุดแพทย์เหล่านี้นะครับ ก็จะดูแลในมิติของความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วยแล้วก็ในมิติของความเครียดแล้วก็สภาพจิตใจควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ครับวันนี้ก็ ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือที่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะครับทั้งเรือยางอัดลมเรือยนต์แล้วก็เรือท้องแบนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นที่เคหะล่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังซึ่งได้รับผลกระทบหนักเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพที่ทหารช่างเขาเอาเรือยนต์อะเรือท้องแบนไปลงเพิ่มเติมอาจารย์นะครับแล้วก็กำลังพลบางส่วนอะที่เป็นเรือพายเขาพายกันไปนะครับเรือเครื่องยนต์เขาก็ใช้เครื่องยนต์ติดนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแต่ว่าคราวนี้การช่วยเหลือมันจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนและคราวนี้บ้านเรือนประชาชนที่เขาอยู่ในน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้ยานพาหนะเหล่านี้มันต้องระวังเพราะว่าถ้าน้ำไปกระทบกับกำแพงบ้านกระจกหรืออะไรเงี้ย
0: ม
1: ันอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได
0: ้อ๋ออันนี้ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่พักอาศัยนะครับอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่9ก็ไปช่วยดูแลที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือกระจายไปหลายพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่14นะครับดูแลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีการแจกจ่ายอาหารแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอพนัสนิคมแล้วก็ในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ดูแลอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่ก็มีระดับน้ำนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ที่ปราจีนบุรี
0: ที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเจอจระเข้ตัวใหญ่ๆขนาด400กว่ากิโล
1: โอ้โห
0: เนี่ยที่ปราจีนบุรีนี่แหละนะฮะ
1: ขวัญหายเลยนะอาจารย
0: ์โอ้นะจดหมายของแม่ส่งมา ไม่ใช่ใช่ไหม
1: จดหมายแม่ก็ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันเลยนะฮะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ก็จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับนี่ฮะก็ช่วยเหลือกันเรียกว่าทุกภาคเลยครับ
1: นี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในต้นรายการเราเปิดเพลงอะไรนะหนุ่มดอกกราย
0: ดอกกราย
1: ใช่ไหมฮะที่
0: ระยองฮิเนี่ยนะฮะ
1: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ฟังมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงตามแม่น้ำประแสนะครับก่อนที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่งผลทำให้บ้านเรือนแล้วก็ประชาชน
0: สวนทุเรียนด้วยไหม
1: เกษตรกรสวนทุเรียนด้วยฮะ
0: โอ้ครับ
1: ใครที่เป็นแฟนคลับทุเรียนนะครับเช่นชอบทุเรียนอาจจะกระทบกระเทือนใจกับข่าวนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ท่วมสวนทุเรียนด้วยคุณผู้ฟัง
0: หมู
1: คอกหมู
0: ก็ด้วย
1: ได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นวงกว้างอ
0: ่
1: ะนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลำเลียงช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็หมูเนี่ยออกจากคอกเนี่ยนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างความยากลำบากนะครับ
0: คือไม่หมูอะ
1: ไม่หมู
0: ครับ
1: ไม่สมชื่อเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยถูกท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดคุณผู้ฟังครับระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีฝนเนี่ยตกลงมาเป็นระยะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับ
0: ส่วนทางจังหวัดตากก็เห็นว่ามีดินถล่มมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่310ก็ช่วยเหลือดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับทางอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับไปดูเรื่องของการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจาก25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น400
1: ล้านลูกบาศก
0: ์ต่อวินาที400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: เริ่ม30กันยายนนี้เป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้นะ
1: ก้าวกระโดดนะอาจารย์จาก25เพิ่มเป็น400อ
0: ่
1: ะนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำป่าสักเนี่ยนะครับระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์การแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในส่วนของ
0: วิธีการสื่อสาร
1: วิธีการใหม่นะครับ
0: มีไลน
1: ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่านว่าอะไรเรนอเลิร์ตเหรออาจารย
0: ์เรนอเลิร์ต by TMD เรนอเลิร์ตก็คือแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคำย่อคือ TMD นะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ติดตามนั้นสามารถรับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ง่ายสะดวกและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
1: ครับเขาบอกว่ามันจะเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุดใน1ชั่วโมงด
0: ู
1: แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผ่าน LINE Rain Alert by TMD นะครับวันนี้ก็โหลดกันได้แล้วเนี่ยนะครับ
0: เช่นเกมเป็นไง
1: ฮะก็สรุปเหรียญกันนิดนึงนะครับล่าสุดทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่6ของตาราง9เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงยังเชียร์กันได้อยู่นะครับ
0: ครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio นะครับแล้วก็พูดคุยแจ้งข่าวกันเข้ามานะครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือที
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกิน

0: ไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
1: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
0: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
1: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำ

0: หากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายน

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจับตาครม.พิจารณาการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เพจกรุงเทพมหานครโพสต์เมื่อเช้านี้ระบุไม่พบเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากคลองรับน้ำจากคลองย่อยพร้อมเร่งสูบลงเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาสามารถไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่กรุงเทพยังมีพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทน์การเคหะล่มเกล้าเป็นต้นนอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวันนี้จาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาวาระสำคัญเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่และติดตามเวลา 9:30 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กรองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2และ 13:30 นนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนแจ้งขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะทุกคันที่นำยานพาหนะมาจอดชั่วคราวบนสายทางยกระดับดอนเมืองโทเวเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้เวลา 10:00 นหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปยังบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงโดยบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันและการเคลื่อนย้ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามยานพาหนะของท่านในภายหลังโดยหลักฐานในการรับยานพาหนะประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะ 2. สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ 3. แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทโดยกรอกที่จุดรับยานพาหนะสอบถามข้อมูลได้ที่โทร1233หรือ027926300
4: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าว

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไขร้อยคนเสพร้อยคนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติ้ง
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบนะแปะนี่ๆผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวังนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
2: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเธอติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
3: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะ

หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้

0: มาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15-9และ15-8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสระขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร้างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง52เที่ยวบินส่งคืนผู้โดยสารจนกว่าจะแล้วเสร็จสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: การบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระ52เที่ยวบินที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิย้ำเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้นคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยเร่งจัดสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกและทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งดำเนินการส่งจนได้ครบถ้วนส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนครอบคลุม10เส้นทางอาทิกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการหมุนเวียนอากาศยานผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงนี้ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินผ่านการบินไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทร023561111ตลอด24ชั่วโมงโดยอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: เลขาสภาพัฒน์เสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีแล้วเสร็จหากผ่านความเห็นชอบพร้อมดำเนินการทันทีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายธนุชาพิจยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้ก็จะสามารถตัดย่อยน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้งบประมาณปี2570ไปแล้วจากนั้นจะไปดำเนินการจัดซื้อ

0: ชาติซึ่งกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องของเงินกู้โดยจะดูให้เหมาะสมที่สุดหากเงินกู้มาเร็วก็จะดำเนินการได้ส่วนโครงการเจ้าพยาฝั่งตะวันออกได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องโยกย้ายผู้คนที่ลุกล้ำน้ำออกไปให้หมดต่อท่านเหตุพัฒน์รายงานครับ
1: สำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ11แห่งของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยล่าสุดพบว่า7แห่งมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ90ในจำนวนนี้มี2อ่างที่น้ำล้นแล้วได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่มีปริมาณน้ำ 100.84% น้ำล้นช่องระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำ 99.73% แต่ยังไม่กระทบประชาชนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนบริเวณท้ายอ่างเก็บระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิด
2: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: างก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกิน
1: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้วันอังคารยังเป็นอีก1วันนะครับตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที
1: ่ที่ยังหยุดเป็นวันหยุดราชการ
2: นะครับก็4พื้นที่มีกรุงเทพมีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: แต่วันนี้ท้องฟ้าดูสดใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็บางคนบอกว่าแสงแดดแรกนะครับหลังจากที่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครึ้มนะคะมีแต่เมฆฝนดำๆแล้วก็ฝนโปรยกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันวันนี้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หวังว่าหลายๆพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเรากันดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยนะครับท่านก็ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่ของชุมชนวัดพิชัยแล้วก็ชุมชนเพชรคลองจันทร์นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะและในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน3พื้นที่นะคะมี3เขตด้วยกันได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวแล้วก็ชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจนระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับบูรณาการความร่วมมือกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนการย้ายสัมภาระแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ประสบอุทกภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะก็มีวาระที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยวาระที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวก็ได้แก่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้เวลา8ปีนะคะคุณผู้ฟังวงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะวงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นว่าอาจจะมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยจากเดิมที่เคาะ 28ถึงวันนี้ใช่ไหมคะ2วันใน4พื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อันนั้นสมุทรปราการใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีการแถลงแล้วจะเป็นยังไง
2: อันนี้ก็เป็นครม.ของวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนที่มีการโฟกัสติดตามกันก็คือเรื่องของฝนวันนี้แหละคุณบ้านรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะครับแต่เห็นแสงแดดออกที่บอกว่าเป็นแดดแรก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกดีใจเพราะว่าโอ้โหมันขมุกขมัวเรื่องของฝนเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งในส่วนของเมฆฝนหรือว่าในส่วนของฝนต่างๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากที่มีการโดนติงไปว่าเอ๊ะคำพูดหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเอาอยู่มันยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนฟังหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันขนาดไหนที่บอกฝนตกหนักเนี่ยหนักประมาณไหนแค่ไหน
2: ครับเนี่ยนะ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นตกทั้งวันเลย
2: นะนายกท่านก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารสักหน่อยนึงนะครับล่าสุดเห็นว่ามีการการปรับโฉมใหม่นะครับการสื่อสารในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ก็หลักๆก็คือ2คลองนะครับในช่วงนี้คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคลองเปรมประชากรด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงทำให้ในส่วนของระดับน้ำในหลากหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มนะที่ดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับน้ำท่วมผิวจราจรก็ลดลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดเลยค่ะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ระบุว่าพื้นที่กทม.เนี่ยไม่พบกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดูไว้ก็26องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส96%อันนี้เราก็อาจจะคาดคะเนไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะลดลงนะคะ
2: ครับนี่แหละครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงค่ำของค่ำคืนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณชาชาสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่อดทนลงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มีสถานการณ
1: ์ได้นอนพักบ้างไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ก็เห็นไปปรากฏตัวในทุกพื้นที่แต่ท่านก็เอาเต็มที่จริงๆอ่ะนะเพราะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์เนี่ยนะครับก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งก็รองรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยปัจจุบันสถานพักพิงหรือว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าพักอยู่ประมาณ700คนแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับได้ถึง1,500คนนะครับส่วนใหญ่ผู้เข้าพักก็คือผู้ที่ประสบภัยจากเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะ
1: น้ำท่วมหนักเหมือนกัน
2: พื้นที่น่าจะใหญ่กว่าคลองจันทน์เลยนะเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของนมผงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: พูดถึงศูนย์พักพิงดิฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ
2: ่
1: ะมีมุ้งด้วยที่นอน
2: น่
1: ะม
2: ี
1: มุ้งให้ด้วยก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายส่วนในส่วนของกองทัพเราก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คุณณฐาบอกว่าอะไรนะต้องการนมผงสำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กซึ่งก็โอ้โหเด็กๆน้อยๆนี่น่าสงสารจริงๆก็ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มแล้วก็อย่างที่ว่านมผงหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะคะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่2จุดบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ไว้หน่อยนะคะ
2: เบอร์1ก็ยัง
1: ดีได้ค่ะ0816112878ค่ะ0816112878นะคะอันนี้ส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศเบอร์โทร0894461855 0894461885 1855ค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: และผูกพันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไตนะครับ
1: จะไปในทันใดเลย
0: เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล
0: ครับก็เพลงนี้ได้สองนัยยะนะหนึ่งก็คือน้ำท่วมจะไปในทันใดเพื่อไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับในช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องน้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับไปกันอย่างเร็วๆเลย
1: ไปเร
0: ็
1: วๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวอยากจะให้ไปที่เรื่องของการเกษียณอายุด้วยนะครับ
1: เราก็ไปแบบรีบๆกันเลยนะคะ
0: เอามาดูที่กองทัพบกกันบ้างนะครับมนุษย์ชุดเขียวน
1: ะ
0: เห็นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าจากการติดตามแล้วก็สรุปในเรื่องของการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ยังเจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังก็ส่งผลแหละคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนเอ่ยสถานที่ประกอบกิจการร้านรวงต่างๆนะครับเส้นทางการจราจรถนนหนทางนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ในส่วนของทหารเองก็อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยมีการอำนวยการแล้วก็ประสานปฏิบัติกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะคะหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ด้วยมีการติดตามสถานการณ์ดูแลปรับในเรื่องของกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมต่างๆนะคะใช้กำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะคุณยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามขาดไม่ได้9คันแล้วก็รวมถึงโดรนต้องเอาไปใช้ด้วยอีกนะคะเป็น2ระบบก็กระจายช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: กับกองโดรนเนี่ยมีการส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำโดรนนี่แหละจากภารกิจด้านความมั่นคงมาปรับใช
1: ้ประชาชนส่งอาหารนะคะ
0: ให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายเขตคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของกองทัพภาคที่1อาจจะอ่านหน่วยย่อยได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตบางกะปิเนี่ยที่เคหะคลองจันทน์แล้วก็ในส่วนของเขตลบเคหะร่มเกล้าด้วยนะครับและพื้นที่ปริมณฑลก็ปทุมธานีนะครับมีในส่วนของต่างจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ในช่วงนี
1: ้พื้นที่ต่างๆนะมีมากมายที่หนักในอย่างเขตบางกะปิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์อันนี้เนี่ยทางกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน
1: มีนิดนึงคุณณฐาข
0: ้
1: ามไหมหรือว่าจะพูดถึงเขตอื่นต่อ
0: สักนิดนึงก็ได้ครับ
1: ปราจีนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปต่างจังหวัดบ้างสิน่
0: า
1: พูดถึงกรุงเทพทางจังหวัดปราจีน
0: ปราจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2นะครับรักษาพระองค์ก็ดูแลกันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ชลบุรีเนี่ยบนทหารบกที่14นะครับเขายังลงพื้นที่กันอยู่นะฮะ
1: ปทุมธานีด้วยก็เข้าไปพอสมควรดิฉันมีอยากจะเล่านิดนึงคือเรื่องของรถลาม้าใช้เนี่ยเข้าไปลำบากคุณค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ทหารเขามีการปรับนะคะกรมการขนส่งทหารบกค่ะมีการติดตั้งท่อไอเสียใหม่ให้สูงขึ้นดิฉันข้ามไปข้ามข่าวเลยนะคะก็จากสถานการณ์นี้ค่ะกองทัพบกโดยกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถติดตั้งท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกทำให้สามารถลุยน้ำไปที่ลึกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจรับส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทีก็ต้องมีการปรับตัว
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นในมิติภาพรวมนะครับที่หน่วยทหารเราได้ระดมสรรพกำลังแล้วก็ทุกมิติเลยของการช่วยเหลือนะครับต
1: ั
0: ้งแต่เรื่องของการป้องกันแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดจนเดี๋ย
1: ว
0: หลังจากนี้ด้วยนะคุณแอนคุณบ้านรัฐมนเดี๋ยวพอน้ำลดลงเนี่ยเราก็เข้าฟื้นฟูกันต่อ
1: ใช่ค่ะมาถึงพิธีเทิดเกียรติแล้ว
0: ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับช่วงเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่ในช่วงของงบประมาณใหม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้าราชการต่างๆก็จะมีการเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาบุคคลที่เกษียณอายุราชการเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของหน่วยงานมากๆอย่างเช่นกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลของกองทัพบกประจำปี69นะครับก็จัดขึ้นที่โรงเรียนจปร.นครนายกนะครับมีพลเอกพนังครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดงานครับ
1: กิจกรรมนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งพิธีถวาย ายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5ที่ศาลาวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนร้อยนะคะที
0: ่
1: จะต้องไปสักการะนะคะศาลาวงกลมเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเทิดเกียรติแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการนะคะแล้วก็พิธีสวนสนามเทิดเกียรติในทหารชั้นในพลแล้วก็พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านอยู่กับเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนายแขกคร
0: ับ
4: มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับเรียกว่าประเด็นแรกซะก่อนนี่นะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยครับก็อุ้มอรไทยกันหนักมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่วมสุดขีดทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับครึ่งอกรถครึ่งคันเนี่ยครับอาทิถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่โผล่โยธินพิภาวดีพิภาวดีรังสิตนะครับรามอินทราบางเขนนะครับเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยนะครับอย
0: ่
4: างไรก็ตามทั้งถนนแถบลาดกระบังก็ดีที่ถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งบางกะปิทั้งกรุงเทพกรีฑาสุวินทวงศ์เนี่ยโน้มน้ำท่วมหนักมากๆก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ผู้ป่วยติดเตียงก็ดีคนชราผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับก็ต้องเตรียมอาหารน้ำดื่มซึ่งยารักษาโรคเนี่ยส่งผลกระทบนับหลายผมว่าน่าจะมาสัก 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคุณแนนคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ทั้งรถเมล์ก็พยายามที่จะวิ่งให้ได้เรียกว่าคือมันวิกฤตหนักสุดมากที่สุดแล้วนี่นะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหนักมากๆในรอบ15ปีมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกเนี่ยส่งผลกระทบให้ในเรื่องทุกแห่งโดยเฉพาะในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับน่าอนาถใจมากอย่างไรก็ตามทั้งนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะเนี่ยก็ต้องมีการกู้กันอีกนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องที่แฟลตคลองจันที่คลองจันเนี่ยนะครับท
0: ่
4: านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากมหานครนิวยอร์กไปประชุมที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยแล้วไปลงพื้นที่ก็ถูกชาวบ้านชาวช่องไล่ว่ามาทำไมรวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านจะคือเรียกว่าคือมาช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการโมโหหิวด้วยอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไล่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านนายกอนุทินก็ฝากให้กำลังใจท่านด้วยท่านก็ยังเดินทางกลับมาเสร็จก็ยังมาดูแลพี่น้องประชาชนที่แฟลตที่คลองจันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็มีหนักพอสมควรทั้ง จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองที่อำเภอวัทยาจันทบุรีตราดนะครับสระแก้วที่แม้ทั้งเขาใหญ่ก็ดีรัฐบาลเนี่ยผมน่าเชื่อว่าอาจจะอยู่ยากในช่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง11 เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าในเรื่องพลังศรัทธาความมั่นอกมั่นใจที่น้องประชาชนเนี่ยต่อรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
4: ทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เรียกว่าลำบากใจมีการทำลายทายทักเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกเทถูกถล่มกันหนักมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็บอกคือเรียกว่าเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั่วทั้งหมด50 เขตเลยแต่บางชลบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่คือเรียกว่าคือน้ำไม่ท่วมเลยเพราะอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็เรียกว่าได้รับคะแนนนิยมทั้งที่ดีทั้งที่ก็เป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แหล่งตลาดคลองจันเนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับคลองจันเนี่ยรามคำแหงก็ไล่นายกอนุทินอย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุอาเภษวิกฤตหนักนะครับอาจจะมีทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้เห็นบอกว่าจะมีระลอก2ตามมาอีกเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารในชื่อบะหมี่มาม่าอะไรต่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บกักตุนเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมในเรื่องของงบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเอกมิติเนี่ยท่านก็มีการประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตรงมีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างที่ประสบภัยทั้งภาคนี่เดิมทั้งแลกเงินทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตามถ้าดูตามสภาพเนี่ยรถมิดครึ่งคันตลาดน้ำต่างๆเนี่ยก็นำมาวางขายกันแต่คนไทยเนี่ยก็ยังยิ้มได้เนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ายังยิ้มกันได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็น้ำก็เริ่มระบายลงนะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสะอาดเงียบกริบเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้ำเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการที่จะดูแลในเรื่องของเชื้อฟื้นฟูจากราชการออมสินบรรดาทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนจำนวนมากเนี่ยนะครับของบรรดาบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประชุมในเรื่องของของธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเร่งดำเนินการ4 ข้อข้อที่1ก็มีการตรวจสอบคุ้มครองตามกรมธรรม์ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยนะครับ2ก็เก็บหลักฐานต้องเรียกว่ามีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับความเสียหายให้ครบถ้วนข้อที่3ก็แจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้ข้อที่4ก็เตรียมเอกสารเรียกร้องเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยก็หมายทดแทนเนี่ยก็ให้ครบถ้วนสองที่สุดก็คือว่าการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเช่นการที่ผมกระทบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ10,000,000,000หรืออาจจะ100,000,000ก็เป็นได้นะครับมาในประเด็นที่สองที่หนักที่สุดก็เรื่องหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าแถลงที่ผ่านมาก็บอกว่ารอดหมดนะครับแต่ยังไม่น่าจะจบนะครับบอกว่าเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเป็นความลับแบบนี้เงื่อนไขแต่ผมก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อมศรัทธาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในเรื่องของวุฒิสภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังยาวนานยังยืดเยื้ออย่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูว่าในเรื่องของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปจากความสงบเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่สงบเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูว่าในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องการบ้านการเมืองเห็นบอกว่าจะมีการสอบคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับคุณแอนนะครับว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขาดเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับคุณแอนนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณนะคะอาจารย์ชัยยายิ้มวิไลค่ะ
0: ครับก็น่าจะได้นิดนึงนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแอดมินโพสต์บอกหัวจะปวดนะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้ว
1: อ๋อต้นเดือนหน้าใช่ไหม
0: ต้นเดือนหน้าก็บอกว่าช่วง5ถึง10ตุลาคมนะครับฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะแอดมินว่าอย่างนี
1: ้
0: น
1: ะฮะถ้าตกมาแบบเป็นปกติที่เคยตกอ่ะสมัยก่อนที่จะตกแบบถี่ทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะพอไหวนะ
0: นี่พอ
1: แต่
0: เพราะเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยคอมเมนต์คนเข้าไปเขาบอกว่าเออนะอย่างนี้เข้าใจขึ้นง่ายหน่อยเนี่ยคนที่บอกว่าแอดห้ามลานะกลัวคนเก่ากลับมา
1: ค่ะ
0: อ่ะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานเตือนประชาชนเฝ้าระวังหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้คาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยณวันนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำถึง 96.49% ของความจุอ่างและมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า7วันกรมชลประทานคาดว่าจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่30กันยายน69เป็นต้นไปดังนี้30กันยายนระบายน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน1ตุลาคมระบายน้ำ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและ2ตุลาคมระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและไม่ส่งผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศษสิรินิพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำโดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความพร้อมของบุคลากรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อ

0: ปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ำลังฟังคนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
2: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
3: อะไรดีบุ๋ม

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชัชชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7วันน้ำจึงจะหมดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง 2-3 จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แห้งแล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันนั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลอง6วาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้งร้อยละ90ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง195มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2จุดอีกครั้งศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
2: และล่าสุดจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อบพยพหลังเขื่อนแม่กลองจะเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่13นาฬิกาโดยพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วนปพ1784
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่อง

0: เครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ุบทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้ล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเหลือมันใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะได้จังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: อืมเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยๆเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็นใจเย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็นใจเย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความ
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะ

0: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันทร์ร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: นักกีฬา e-sport ไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวลิตวงทองหัสชัยร่วมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อยากกินแต่ไม่อยากบาป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมอยากทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาที่สิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดี
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
10: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
4: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัดชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมด

0: ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหายชี้ที่จอดรถรฟม.รองรับได้อีกเกือบพันคันให้บริการถึง2ตุลาคมนี้เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ด้านนักกีฬาอีสปอร์ตช่วยไทยโกยเหรียญทองที่11จากเกมพับจีโมบายแล้วร่วมส่งใจเชียร์วิวกลวุฒิลงล่าอีก1เหรียญทองจากแบดมินตันชายเดี่ยวพบนักแบดเพื่อนซีชาวสิงคโปร์โลเกียนยิวล่าสุดวิวกลับมาทวงบัลลังก์มือ1ของโลกได้สำเร็จอีกครั้ง
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: SuchartRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music

I see the want to in your eyes เสียงของ Conway Twitty มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่ฝนหายไปหมดแล้วนะครับทั้งวันวันนี้ก็เริ่มมีแสงแดดออกมาทำให้อบอุ่นรู้สึกว่าชีวิตมันสดใสขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลายท่านก็น้ำเข้าในบ้านเลยทีเดียวก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆแล้วก็จัดการกับสิ่งที่น้องน้ำนำมาทำให้เกิดความเลอะเทอะสกปรกเสียหายได้โดยเร็วนะครับ Conway Twitty นำเพลง I See The Want To In Your Eyes มาขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2517และในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นวันออกอากาศในวันสุดท้ายของทุกๆวันอังคารนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีอีกวันนึงเป็นวันสุดท้ายจริงๆ30กันยายนวันพุธเพลง I See The Want To In Your Eyes มาอยู่บนอันดับ1ถึง2สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็อันดับ1ในแคนาดาเพลงนี้ถ่ายทอดความหมายอารมณ์ความรู้สึกแอบรักแอบชอบแล้วก็มีความปรารถนาอยู่ในใจแล้วก็การอย่างรู้ความรู้สึกภายในใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กำลังมองเข้าไปในตาของผู้หญิงที่เขามีใจให้นะเขาก็ชอบแบบนี้แหละแม้เธออาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกอย่างเปิดเผยด้วยคำพูดแต่เขาก็สามารถอ่านสายตาและภาษากายของเธอออกอย่างทะลุโปร่งว่าเธอก็พอจะมีใจให้อยู่บ้างแต่ว่ายังเก็บอาการอยู่ความหมายของเพลงนั้นพยายามที่จะสื่อถึงความอยากความปรารถนาที่ซ่อนอยู่นะครับอย่างเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า desire หรือคำว่า lust ซึ่งเป็นความปรารถนาเชิงชู้สาวสะท้อนถึงบรรยากาศแห่งความโรแมนติกแบบวาบหวามและความสัมพันธ์ที่กำลังจะข้ามเส้นจากการเป็นคนคุ้นเคยไปสู่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวประโยคจากเพลงนี้ก็นำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ไม่แต่เฉพาะในเชิงชู้สาวนะครับอย่าง I can see it in your eyes ฉันดูออกนะจากสายตาของเธออย่างว่าจะเห็นเพื่อนแบบจ้องขนมหวานตาเป็นมันเวลาเราถามว่าสักชิ้นไหมก็บอกไม่ล่ะยังไม่อยากยังไม่หิวยังไม่ชอบแต่ในตานั้นไม่ละเว้นหรืออีกประโยคหนึ่ง There's no need to hide how you feelมันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องซ่อนความรู้สึกหรอกนะจากบางทีเราอาจจะถามความคิดเห็นเรื่องการเมืองหรือความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆแต่เขาก็พยายามที่จะไม่แสดงออกหรือแชร์ความคิดเห็นใดๆหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับที่ใช้ได้แน่นอน Actions speak louder than words เป็นสำนวนที่ผมชอบมากๆเลยการกระทำหรือในที่นี้อาจจะเป็นสายตานะครับที่เราเห็นเนี่ยสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าคำพูดการกระทำสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าคำพูดหรือการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดก็แปลแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับ I can see the want to in your eyes เป็นผลงานการประพันธ์ของนักแต่งเพลงระดับตำนานแห่งเมือง Nashville เลยทีเดียวนั่นก็คือ Wayne Carson ผู้ประพันธ์เพลง You're always on my mind หรือเพลงAlways on my mind เพลงดังของ Elvis Presley และ Willie Nelson ส่วน Conway Twitty เป็นหนึ่งในศิลปินแนวคันทรีที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีคันทรีของอเมริกานะครับท่านได้รับฉายาว่าเป็น The High Priest of Country Music มีเพลงติดอันดับหนึ่งในชาร์ตคันทรีมากกว่า55เพลงตัวอย่างผลงานโดดเด่นของท่านก็มีอย่าง Hello DarlingSlow Hand และเพลงดูเอ็ดคลาสสิกกับโรเลตต้าลินอย่าง Lead Me On ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงในแนวคันทรีกันเป็นวันอังคารสุดท้าย Beautiful Music ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชทรีขาของรุ่นเก้าราชการที่5มาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่12
เรือมหาจักรีเมืองเวนิสวันศุกร์ที่14พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116ถึงแม่เล็กด้วยระยะทางวันนี้ฉันได้เขียนย่อลงไปแล้วตั้งใจว่าจะเขียนให้ละเอียดก็หาเวลาไม่ได้ลองเขียนดินสอดูในรถไฟก็หาความสุขไม่ได้ได้ส่งฉบับเส้นดินสอมาให้ดูด้วยฉันเพิ่งมาได้เขียนวันนี้ในเล็กเยนีวา20พฤษภาคมจะขอจับเรื่องฉันขึ้นไปเยี่ยมตอบไปแต่กับพระยาสีหราชเดโชและกัปตันคัมมิ่งเท่านั้นที่ท่าขึ้นมีทหารรับ800คนแต่ถนนริมน้ำแคบนิดเดียวยืนรายสองฟากถนนยาวไปเป็นกองเราไม่ได้เดินผ่านแถวทหารนั้นเลยดูมารับที่ประตูคราวแรกที่ฉันเห็นเรือนที่นี่มันซุกซิกเป็นหลังคาร่มไปหมดไม่มีอากาศเปล่าขึ้นกระไดแคบๆเป็นทางแคบๆไปอยู่กันเป็นห้องๆคล้ายวังสรานรมทั้งนั้นพบมาดามยัคมินและลูกสาวยืนอยู่ในหมู่คนอื่นด้วยกลับลงมาแล้วมีคนมาหาอีกหลายคนจึงให้พระยาสีหราชเดโชนำหนังสือแลตรามหาจักรีขึ้นไปให้กู๊ดในทันใดนั้นเธอติดตราลงมาขอบใจถึงเรืออีกครั้งหนึ่งได้นัดหมายเวลากันที่จะไปเที่ยวกินข้าวกลางวันพร้อมกันทั้งคนที่ตามมาและคนที่มารับแต่กว่าจะตามตัวกันได้เต็มทีเพราะเจ้านายก็พากันขี้ตระหนี่พระองค์ขุนนางก็ขี้ตระหนี่ตัวไปหมดเป็นเช่นนี้มาแต่แรกแล้วแต่มาถึงที่นี่ดูมากขึ้นลูกโตดื่มให้ฉันฉันดื่มให้ลูกแลสวัสดิ์เวลาบ่าย Good of Genua ลงเรือคอนโดล่าพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดินมารับที่เรือมีความเสียใจที่จะกล่าวว่าเรือที่เราเห็นจริงๆไม่งามเท่าในรูปเขียนแต่เรือพระที่นั่งนั้นผิดกว่าเรือคนอื่นเพียงมีตราแผ่นดินสู้ลำที่ส่งเข้าไปให้เราไม่ได้สักลำเดียวเรือลำนั้นยังมีรูปแบบอยู่ที่โรงทำเรือเราไปขึ้นท่าที่หน้าวังโดยี่คือเจ้าเมืองแต่ก่อนอยู่ตรงที่เรือเราจอดนั่นเองที่วังนี้เป็นที่อันหนึ่งสำหรับท่าจะเขียนรูปเวนิสแล้วคงต้องมีเช่นเดียวกันกับวัดเซนต์มาร์กและเสาศิลาทั้งคู่ข้างบนเป็นตราสำหรับเมืองเวนิสคือสิงโตถือสมุดและอื่นอีกเสาหนึ่งและวางเจ้าแผ่นดินตึกแถวรอบลานปูศิลาหอสูงซึ่งนโปเลียนขี่ม้าขึ้นไปกับทั้งหอนาฬิกาที่มีรูปคนตีระฆังและตีได้จริงๆเช่นมีนาฬิกาที่เจ้าพระยาใส่ให้ลูกชายเล็กเป็นต้นสิ่งสำคัญทั้งหลายนี้รวมอยู่ในหมู่เดียวกันทั้งสิ้นฉันจะขอตัดความเหล่านี้ให้พระยาสลิดเล่าจะกล่าวแต่บางอย่างที่เห็นอย่างไรเรื่องเพดานเขียนเป็นรูปต่างๆที่กล่าวว่าแลดูเห็นเป็นหัวตั้งเหมือนเหาะลอยอยู่นั้นไม่จริงเป็นการเฟกแท้จะหาเช่นนั้นไม่ได้สักแห่งเดียวไปดีแต่กระบวนหัวหกลงมานอกนั้นก็ดูมันแบนๆเหมือนเอาผนังขึ้นไปเป็นเพดานเท่านั้นพรุ่งนี้มาต่อพระราชหัตถเลขากันนะครับซึ่งฉบับนี้ค่อนข้างจะยาวทีเดียวอีก3เพลงไพเราะที่ขึ้นอันดับ1ในอเมริกาในปี2517ไปเริ่มกันที่เสียงของมิกกี้กิลลี่กับเพลง I Overlooked an Orchid ตามปกติแล้วเนี่ยเราจะเปรียบดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักหรือแทนความรักก็คือดอกกุหลาบแต่ว่าในเพลงนี้เขาใช้ดอกกล้วยไม้ครับเป็นสัญลักษณ์แทนความรักที่คงทนยั่งยืนเป็นความรักที่แท้จริงชื่อเพลงนี้เต็มๆคือ I overlooked an orchid while searching for a rose เป็นงานประพันธ์ของ Story Shelley, Carl Story และ Lynn Mines ซึ่ง Carl Story นี้ได้รับฉายาว่าเป็น Father of Bluegrass Gospel เขาเป็นนักดนตรี Bluegrass แล้วก็ Gospel ชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับเขียนเพลงระดับตำนานไว้เยอะแยะมากมายส่วนตัวคนร้อง Mickey Gilley
เป็นนักร้องนักเปียโนในแนวคันทรีผู้มีสไตล์การเล่นเปียโนแบบบูกี้วูกี้อันโดดเด่นมากๆเพลงดังๆของท่านที่เคยอยู่บนอันดับ1บนคันทรีชาร์ตนี่มีมากกว่า17เพลงเลยนะครับก็มีอย่างเพลง Room Full of Roses เพลง Stand By Me เพลง Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time มิกกี้เกลลี่ท่านยังเป็นเจ้าของนะครับ Gillies ClubAn Urban Cowboy ซึ่งเป็นนักคลับชื่อดังมากในรัฐเท็กซัสแล้วก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Urban Cowboy ซึ่งออกมาในปี2523นำแสดงโดยจอห์นทราโวลต้าในเพลงเนี้ยใช้ดอกกล้วยไม้อย่างดอกกล้วยไม้หวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นดอกไม้ที่ปลูกยากมากกว่าดอกกุหลาบในอเมริกาเพลงนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มองข้ามความรักดีๆที่ตนมีอยู่ก็คือคำว่า overlooked คำนี้เป็นหมายถึงมองข้ามไปเพราะมัวแต่วิ่งไขว่คว้าหาความตื่นเต้นเย้ายวนภายนอกเหมือนกับการไป searching for a rose นะครับคือไปมองหาดอกกุหลาบที่มันสีสันสดใสสีแดงมีกลิ่นหอมเย้ายวนแต่ดอกกล้วยไม้นะเขาสวยอย่างเดียวเขาไม่ได้มีกลิ่นเย้ายวนแล้วก็คงทนเพลงนั้นพยายามที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าดอกกล้วยไม้นี่แหละเป็นความรักที่ยั่งยืนแต่มัววิ่งไปหาดอกกุหลาบซึ่งมันดูเร้าใจเนี่ยแต่พอได้ดอกกุหลาบมากว่าจะมาถึงมือตัวเองก็เหี่ยวเฉาไปแล้วหันกลับมาจะไปดูดอกออคิดซึ่งก็มีคนอื่นคว้าไปซะแล้วสื่อสูญเสียไปแล้วก็มานั่งเสียใจในภายหลังนะครับถือว่าเป็นความชาญฉลาดมากในการที่เปรียบเทียบดอกไม้สองประเภทเป็นความรักทั้งสองรูปแบบ I overlook an orchid อยู่ในลำดับ1สัปดาห์ในอเมริกานะครับแล้วลำดับที่15ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Dolly Parton กับเพลง Love is like a butterfly อันดับ1ในอเมริกาอันดับ2ในแคนาดาเพลงที่3 Country isของทอมทีฮอลอันดับ1ในอเมริกาฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz วันอังคารนี้29กันยายนก็เป็นอังคารสุดท้ายของการออกอากาศในแนว country music นะครับพรุ่งนี้วันพุธก็จะเป็นวันสุดท้ายจริงๆของ Beautiful Music พูดไปแล้วก็ใจหายเลยทีเดียวแต่เราก็จะพยายามต่อไปและหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะได้กลับมารับใช้คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ4ปีกับ9เดือนเรามีรายการที่ออกอากาศไปแล้วเยอะแยะมากมายนะครับอยู่บน suchatradio.com คุณผู้ฟังชอบเพลงในแนวไหนก็ไปกดฟังกันได้เลยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตในช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะครับก็ได้รับฝนเยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นผลพวงเป็นเอฟเฟกต์มาจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเขาบอกว่าปีนี้ก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญซะด้วยบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันเลยทีเดียวอย่างฝั่งกรุงเทพนี่ก็เจอฝนถล่มทลายส่วนฝั่งธนนั้นก็แห้งสนิทเลยทีเดียวเพียงแค่มีแม่น้ำกั้นเท่านั้นเองเหมือนอย่างกับประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาก็อยู่ในระนาบใกล้ๆกันแต่ฟิลิปปินส์ก็ได้รับฝนอย่างที่เรารับมานี่แหละเขารับหนักกว่าเราอีกสิ่งที่มาถึงเรานี่เป็นเพียงแค่ห่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กันก็แห้งสนิทเลยทำให้เกิดไฟป่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าในปีนี้คือฤดูถัดไปที่เป็นช่วงหน้าแล้งก็จะแล้งหนักกว่าปีที่แล้วนั่นหมายความว่าน้ำก็คงจะไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังที่เผชิญอยู่กับปัญหาน้ำท่วมในตอนนี้ก็หวังว่าคงจะผ่อนคลายได้โดยเร็วพลันขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Beautiful Music อีก4เพลงที่จะชวนคุณไปฟังเป็นเพลงอันดับ1เช่นกันมาขึ้นอันดับในวันที่23พฤศจิกายนนะครับเป็นของลอเลตต้าลินอยู่บนอันดับ1ในอเมริกาแล้วก็อันดับที่14ในแคนาดาเพลงนี้ชื่อ Trouble in Paradise งานประพันธ์ของเคนนี่โอเดลนักแต่งเพลงคันทรีในระดับตำนานผู้มีการบันทึกเกียรติประวัติเอาไว้ใน Nashville Songwriters Hall of Fameเคนนี่โอเดลมีรางวัล Grammy Award อยู่ในมือ2ตัวนะครับจากการแต่งเพลง Behind Closed Doors เพลงดังของ Charlie Rich และเพลง Mama He's Crazy ของ The Judge ส่วนคนร้องก็คือ First Lady of Country Music หรือ Loretta Lynn นอกจากฉายา First Lady of Country Music แล้วท่านยังมีอีกหนึ่งฉายาคือ Coal Miner's Daughterเป็นศิลปินฝ่ายหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีคันทรีท่านมีเพลงอันดับ1นะครับที่อยู่บนอันดับ1เลยเนี่ยมากกว่า16เพลงได้แก่เพลงนี้แหละครับ Coal Miner's Daughter เพลง You Ain't Woman Enough to Take My Man เพลง Fist City เพลง Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mindท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วปีเดียวกันกับมิกกี้เคลลี่แต่ว่ามิกกี้เคลลี่เนี่ยเสียชีวิตตอนอายุได้86แต่ว่าลอเรตต้าลินอายุ90ครับเพลง Trouble in Paradise เล่าเปรียบเปรยนะครับเป็นสำนวนคำว่า Trouble in Paradise เนี่ยคือมันมีปัญหาในสวรรค์แล้วล่ะตอนเนี้ยเพลงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือชีวิตแต่งงานที่เคยหวานฉ่ำสมบูรณ์แบบเหมือนกับสวรรค์บนดินแต่บัดนี้เริ่มมีอะไรตะแม่งตะแม่งตุตุเข้ามานะครับทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตในพาราไดซ์นี้เพลงเล่าถึงความรู้สึกของคุณภรรยาเนี่ยที่เริ่มตระหนักว่าความรักที่เคยเงียบสงบแล้วก็มีความสุขกำลังถูกคุกคามด้วยความขัดแย้งและก็ความไม่เข้าใจและมือที่3นะซึ่งก้าวเข้ามาเป็นการเตือนสติและถ่ายทอดอารมณ์ความกังวลของคนที่ไม่อยากเสียสามีหรือสวรรค์แห่งความรักของตนเองไปเพลงได้พูดถึงนะครับว่า Now I know about those devil women ปรดสังเกตว่าเป็นวูแมนที่เป็นพหูพจน์ด้วยนะครับคือมีหลายวูแมนฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องราวชิงรักหักสวาทดราม่าแบบที่ไทยๆเราคุ้นนะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นทุกประเทศเพลงที่สองเป็นเสียงของจอห์นเดนเวอร์เพลงที่สองเป็นของนักร้องหนุ่มในตำนานนะครับเจ้าของเพลง Take Me Home Country Road ที่โด่งดังที่เราก็ยังร้องกันอยู่เป็นประจำเวลาไปคาราโอเกะหรือว่างานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์อะไรต่างๆนานาวันนี้เราจะได้ฟังเสียงของจอห์นเดนเวอร์กับเพลง Back Home Again เขานำเพลงนี้มาขึ้นอันดับ1เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2517นะครับอยู่ในอันดับ1ทั้งในอเมริกาและแคนาดาเพลงถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นของการได้กลับบ้านหลังจากที่ต้องเดินทางไกลหรือไปทำงานหนักอยู่ภายนอกเป็นเวลานานเนื้อหาบรรยายถึงบรรยากาศบ้านสวนชนบทที่คุ้นเคยกลิ่นอาหารร้อนๆที่เตรียมไว้รอรับการได้รับประทานน้ำซุปอุ่นๆร้อนๆและสัมผัสอ่อนๆโยนจากคนที่รอคอยอยู่ที่บ้านมันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตซึ่งไม่อยู่ที่ความสำเร็จหรือโชคลาภภายนอกแต่อยู่ที่ความอบอุ่นความผูกพันในครอบครัวและความรู้สึกเสรีปลอดภัยเมื่อได้กลับมาสู่สถานที่ที่เรียกว่าบ้าน Back Home Again เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นเดนเวอร์เองด้วยนะครับเพลงนี้นอกจากจะอยู่บนอันดับ1ของ Billboard Hot Country Song Chart แล้วก็ยังอยู่บนอันดับ5ของ Billboard Hot 100ซึ่งถือว่าเป็นชาร์ตหลักเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังได้รับรางวัล Song of the Year จาก Country Music Association ในปี2518ปีถัดมาด้วยครับ Back Home Again เป็นบทเพลงคลาสสิกที่สื่อถึงวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ของครอบครัวคนอเมริกันถูกนำไปเปิดในงานเฉลิมฉลองการต้อนรับการกลับบ้านของใครบางคนรวมถึงการแข่งขันรถระดับโลกอย่าง Indianapolis 500เป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของรัฐอินเดียนาครับเพลงที่3 She Called Me Baby ของ Charlie Rich อันดับ1ยืน1สัปดาห์ทั้งในอเมริกาและแคนาดาและปิดท้ายกันที่เพลงอันดับ1 2สัปดาห์ในอเมริกา1สัปดาห์ในแคนาดานั่นคือเพลง I Can Help Billy Swan มาขึ้นอันดับ1ในวันที่14ธันวาคม2517ครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับพรุ่งนี้วันพุธที่30กันยายนก็จะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายของ Beautiful Music ในระหว่างที่เรายังไม่ได้เจอกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามผมได้ทาง Facebook ต้นสุชาติชวังกูลทาง TikTok ก็ต้นสุชาติชวังกูลมี2 accountแล้วก็ทาง YouTube ที่สุชาติชวังกูล Official Channel และก็ทางเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงและเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาเหมาะเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศฟังเพลงไปมีเพื่อนคุยไปเป็นภาษาไทยเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำงานไปเป็นเพื่อนกันไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตแล้วถ้าคิดถึงกันนะครับเขียนจดหมายมาคุยกันมาให้กำลังใจกันได้ที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก3เพลงที่จะชวนกันไปฟังเพลงอันดับ1ทั้งนั้นเพลงอันดับ1เพลงสุดท้ายของปี2517บน Country Music Chart เป็นของ Lynn Anderson กับเพลง What a ManMy Man Is มาขึ้นอันดับ1เมื่อวันที่28ธันวาคมนะครับอยู่บนอันดับ1 1สัปดาห์ทั้งในอเมริกาและแคนาดาแล้วเราก็จะชวนคุณผู้ฟังไปดูเพลงอันดับ1ในแคนาดาเพลงแรกของเขาในเดือนมกราคมก็คือเพลง Amazing Love ของ Charlie Pride อันดับ1ในแคนาดานะครับแล้วก็เพลงที่2เป็นของ Merle Haggard กับเพลง IfWe make it through December แต่ว่าเพลงมาขึ้นอันดับ1เมื่อวันที่19เดือนมกราคมฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ What a man my man is Lynn Anderson ตามด้วย Amazing Love ของ Charlie Pride และ If we make it through December ของ Merle Haggard

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: รับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น. 30 นาทีพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าค่ะก็มากดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันนี้บ้านใครน้ำลดแล้วส่งมาแชร์กันหน่อยส่วนใครที่น้ำยังไม่ลดยังพอมีน้ำท่วมขังส่งมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วก็อ่วมหลายพื้นที่หมดจากกรุงเทพไปพี่น้องชาวกาญจนบุรีราชบุรีก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำฝนฟ้านี่ขยับไปทางตะวันตกของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงน่าจะมียิ้มออกบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นแสงแดดแรกๆแล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักๆฝนตกแช่น่าจะผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วไปหนักทางโซนภาคตะวันตกแทนแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือยังคงเป็นกังวลแล้วก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลตัวเลขขยับจาก 1,950 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เลข2แล้วนะคะตัวเลขเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทำให้มวลน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลลงมาสมทบกับระบบระบายน้ำเดิมที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่รวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำรอการระบายและน้ำทะเลหนุนทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเจ้าพระยาคลองย่อยต่างๆที่เป็นคลองสาขาจากเจ้าพระยารวมถึงคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าใจคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะยิ้มออกเพราะว่าพอเริ่มเห็นแดดบ้างแต่ว่าพอติดตามสถานการณ์น้ำได้ด้วยต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางการแจ้งเตือนค่ะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ไปหนักๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะที่สังขละบุรีกับทองผาภูมิมีรายงานนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยที่สังขละบุรีเมื่อวานนั้นไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เลยเหมือนถูกตัดขาดค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเช้าวันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะคะส่วนพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้ชุมชนริมน้ำ7อำเภอระทึกค่ะเกิดแม่กลองมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3จังหวัดที่กำลังจะพูดถึงคือสระแก้วปราจีนระยองตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มเปราะบางให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาน้ำล้นน้ำท่วมได้ขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารนะคะครม.มีการประชุมเคาะโครงการระบายน้ำที่เรียกกันว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาน้ำในเจ้าพระยาเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: อ
3: ี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้วันนี้คุณเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดไม่มีกลุ่มฝนตกเพิ่มเติมแล้วค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันไม่น่าจะมีฝนเพิ่มส่งผลให้การระบายน้ำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เหลือเพียง6จุดซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นโซนพวกถนนรามคำแหง24แล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะคะขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งได้หยุดการระบายน้ำมาเป็นเวลา2วันหลังจากนี้อาจเริ่มดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2แห่งอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3จังหวัดคือประจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยที่จังหวัดระยองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ล้นสปิลเวย์กำลังไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองระยองทางเจ้าที่ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วถ้าพูดถึงระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วทีนี้กระแสลือในโลกออนไลน์นะคะมีการเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นเกิดการพังทลายวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันนะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบร่วมกับกรมชลประทานตัวอ่างเนี่ยไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นเพียงการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งขณะนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตข้อมูลช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกล่าสุดโครงการชลประทานระยองแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำดอกปลายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์จึงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ริมคลองจำพังแม่น้ำระยองเขตตำบลปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็แถลงเป็นภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพที่เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดก็คือไม่มีน้ำฝนมาเติมแล้วก็คาดการว่าวันนี้ทั้งวันถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างพื้นที่ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้หนักมากๆอย่างหมู่บ้านชินเขตแล้วก็เส้นตรงแนวคลองเปรมประชากรวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วนะคะแล้วไปดูการสัญจรบนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตสามารถสัญจรได้แล้วตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้พื้นที่ลาดพร้าวดีขึ้นค่ะแต่จะบอกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2-3 จุดได้แก่ซอยรามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11แล้วก็หมู่บ้านลาดพร้าว80ซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านนี้แห้งแล้วนะคะสำหรับคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยระบายพื้นที่ต่อเนื่องอย่างคลองจันท อนนี้น้ำในคลองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยประมาณ40กว่าจุดนะคะเช่นคลองบ่อแว่บุรีรัมย์คลองแสนแสบตอนบนแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดจะมีอยู่2โซนค่ะก็คือโซนลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีคนติดค้างอยู่ประมาณ 30,000 คนนะคะประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์มีลักษณะคดเคี้ยวระยะทางยาวการระบายน้ำก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือโซนที่1ที่ต้องเป็นห่วงนะคะลาดกระบังล่มเก้าคลองจันทน์อีกโซนหนึ่งคือเขตสายไหมเหตุผลคือสายไหมเนี่ยอยู่ติดกับปทุมธานีน้ำเนี่ยล้นข้ามจากคลองหกวาคือล้นจากปทุมเข้ามาเติมในพื้นที่เพราะว่าปทุมเขาก็ท่วมหนักเช่นเดียวกันก็มีการประเมินว่าถนนสายหลักแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลับมาแห้งแบบแห้งเนี่ยประมาณ90%ภายใน2วันค่ะนับจากวันนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถนนสายรองกับหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะต้องใช้เวลาประมาณ7วันบวกไปเลยค่ะซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สถานการณ์เรื่องสาธารณภัยใน21เขตพื้นที่สิ้นสุดลงยังคงเหลือที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตก็คือบางกะปิบึงกลุ่มลาดกระบังหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองรวมถึงพื้นที่ชั้นในอย่างจตุจักรบางซื่อพญาไทราชเทวีเป็นต้นนะคะพร้อมกับสั่งปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดของกทม15เขตปิด3วันค่ะนับตั้งแต่30กันยายนคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกทมเขตคลองสามวาเขตคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่แล้วก็ให้จัดเรื่องของการสอนชดเชยให้กับเด็กๆในภายหลังพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นการด่วนนะคะก่อนที่จะพักเบรกช่วงนี้ขอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันตกกันนิดเดียวเพราะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงตพ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพนทารามอำเภอเมืองราชบุรีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกวัดเพลงแล้วก็ปากท่อโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนื่องจากเขื่อนแม่กลองได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วง 6 โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองรวมถึง 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ตัวเลขจะขยับเป็น 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเที่ยงวันพรุ่งนี้จะขยับเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมความพร้อมอพยพออกจากบ้านเรือนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระแสไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินอยู่ชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ตัดหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยการประปาราชบุรีได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลให้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับน้ำเพิ่มอีก2เมตรการประปาเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในเขตเทศบาลทันทีนะคะส่วนที่กาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอไซโยกด่านมะขามเตี้ยเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งนอกจากแม่กลองแล้วท่าจีนก็น้ำสูงเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารรูปอุทกภัยเตือนด่วนเลยนะคะบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐมเนี่ยรับมือกับแม่น้ำท่าจีนที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพมุมสูงชี้ให้เห็นว่าน้ำท่วมบางเลนสูงถึง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งตอนนี้นครปฐมสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ3อำเภอใหญ่นะคะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะหนุนสูง1ทุ่มของวันนี้ขณะที่เราออกอากาศนี้น้ำทะเลหนุนแล้วเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์ม
9: พื่อนคู่สุขภาพ
10: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วง29กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้จังหวัดเสียงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเองบอกว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะและอาจไหลเข้าท่วมประกอบด้วยพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องชาวกรุงโดนด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามขณะเดียวกันฝั่งของกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเตือนชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำ1 ทุ่มของคืนนี้จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยไปกันที่สถานการณ์ฝนค่ะต้องบอกว่าพื้นนั้นยังไม่ทันจะแห้งดีล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่กำลังจะมาฟังไม่ผิดค่ะหัวจะปวดเลยนะคะเพราะว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาคมฝากตามข่าวนี้กันทีๆนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนเพราะหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามกันต่อว่าโอเค 5-10 ตุลาเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกแถวไหนมันเป็นช่วงไหนบ้างที่มันจะต้องพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะต้องเจอฝนอันนี้เนี่ยยังบอกที่จัดชัดเจนไม่ได้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ติดตามก่อนนะช่วงนั้นจะมีฝนแต่ว่าถ้าเกิดบอกพิกัดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพยากรณ์ผิดหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกันว่าช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันทีๆหน่อยเพื่อความแม่นยำขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีการเคาะงบกลางเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเนี่ยวงเงินคือ 4,000 ล้านบาทแล้วก็เคาะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอีก 160,000 ล้านบาทตามที่สภาพัฒน์นี้ชงเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะโดยนายกได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.วันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้นำงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินปี69ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและก็แก้ไขปัญหางบก้อนนี้จะใช้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องนำเสนอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะนอกจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะวันนี้มีแต่งตั้งเพิ่มค่ะแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหาแต่ละภาคนั้นสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานนอกจากนี้วันนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอย่างที่บอกนะคะ 165,000 ล้านบาทซึ่งใช้เวลา8ปีถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยผลดีคือจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน 160,000 ล้านบาทเนี่ยงบใช้ส่วนไหนทางกระทรวงเกษตรบวกสำนักงบบวกสภาพัฒน์ และบวกสุดท้ายคือกระทรวงการคลังเขาจะหารือกันในรายละเอียดต่อไปแต่ยอมรับไกลๆพูดแบบออกตัวล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีเงินกู้มาเพิ่มด้วยนะคะอาจจะต้องกู้ค่ะส่วนกระแสดราม่าบอกว่าการลงพื้นที่น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีที่มีกู้ภัยอ้างว่าตำรวจเนี่ยรอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกยืนยันบอกไม่มีอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วมากแล้วบอกว่าทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้วการจัดการข้าวสารอาหารแห้งกับถุงยังชีพในส่วนของรัฐบาลมีการระดมการซื้อและก็การตั้งโรงครัวพวกรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่แล้วรัฐบาลต้องขอขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและผู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมด้วยซ้ำแล้ววันนี้ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปิดพื้นผิวถนนได้เหมือนเดิมนายกบอกว่าผมคงตอบได้แค่ว่าต้องเร็วที่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พอมีปัญหาฝนตกหนักๆน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวว่าตามสะพานต่างๆมีคนเอารถขึ้นไปจอดนะคะไม่นับทางด่วนก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของรถยนต์ที่เจ้าของนำไปจอดไปตามจุดต่างๆหลายจุดทั่วกรุงเทพตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่เขาก็เร่งให้เจ้าของรถทยอยนำรถออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าที่โทเวดอนเมืองก็มีการแจ้งเจ้าของรถที่นำรถไปจอดไว้บนโทเวเพื่อหนีน้ำเนี่ยให้นำรถออกก่อน10 โมงเช้าถ้าเลยกำหนดทางดอนเมืองโทเวเขาจะเคลื่อนย้ายออกก็ถ้าหลังจาก10 โมงเช้าไปแล้วก็คุณยังไม่ไปเอาก็หลังจากนี้ต้องนำหลักฐานแล้วค่ะไปติดต่อเพื่อขอรับได้นะคะเขายกไปไว้ตรงทางด่วนดินแดงอะค่ะไปติดต่อตรงนั้นได้เลยส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรถนนงามวงวานต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันวันนี้สภ.รัตนาธิเบศได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถเคลื่อนย้ายรถบนสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเปิดทางสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาเลยให้รีบไปเคลียร์ซะซึ่งมาช่วงเย็นๆค่ำๆในดูไลฟ์ต้องบอกว่ายังมีรถที่จอดอยู่บนสะพานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะใครที่ฟังข้อข่าวค่ำอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเราเอารถเข้าไปจอดบนสะพานนี้รีบเคลียร์ออกนะคะเพราะหลายพื้นที่เขาจะอยากคืนพื้นผิวการจราจรแล้วในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนยังน้ำท่วมล่ะอย่างเช่นโซนนนทบุรีในแยกพงเพชรน้ำยังท่วมตอนนี้เอารถไปจอดที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานต่อได้นะคะไม่ต้องไปจอดบนสะพานข้ามแยกแล้วค่ะคุณยายเขาไปจอดที่เดอะมอลล์งามวงวานเลยซึ่งทางตำรวจนครบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมแล้วก็ถูกเจ้าที่เคลื่อนย้ายหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถคุณก็ไปติดต่อสน.ที่ดูแลพื้นที่นั้นได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอีกหนึ่งดราม่าช่ำๆวันนี้เรื่องของการบินไทยค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบกับครึ่งหมื่นค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่แบบว่าไปกวาดรางวัลติดท็อป10ท็อป20มาขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริการกับการบริหารจัดการหลังจากที่ CEO การบินไทยออกมาแถลงขออภัยผู้โดยสารกรณีกระเป๋าตกค้างกว่า 5,600 ใบใน72ชั่วโมงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่ปรากฏว่าแถลงขออภัยเสร็จดราม่าไม่จบค่ะเปิดประเด็นต่อไปอีกยาวมากเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตต่างๆเรื่องแผนรับมือต่างๆโอ้โหมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำมากนะคะหลังจากที่คุณชายเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยหรือดีดีการบินไทยคุณชายเนี่ยออกมากล่าวขอโทษผู้โดยสารแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าจากการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมาของการบินไทยสาเหตุหลักๆคือสถานการณ์น้ำท่วมรอบๆพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้รวมถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งปกติต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันแต่มีพนักงานมาปฏิบัติงานได้เพียง20คนเกือบครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขณะที่แรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีผู้มาปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนส่งผลให้กำลังแรงงานในขาดหายไปเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกไม่สามารถเข้ารับสินค้าออกไปได้ทำให้สินค้าอุปกรณ์ลากค้างในอยู่ในระบบ และกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินคุณชายบอกว่าสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเนื่องจากกรุงเทพเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทยกิจกรรมภาคพื้นทั้งเรื่องของการจัดการสัมภาระฟังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิค่ะขณะที่สายการบินต่างชาติส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักเนี่ยมาจากสนามบินต้นทางทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงไทยเขาก็สามารถหมุนเวียนเครื่องบินออกไปได้รวดเร็วกว่าซึ่งการบินไทยเนี่ยสั่งตั้งแต่คืนที่28กันยายนให้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นสำหรับสัมภาระที่ตกค้างปัจจุบันมีอยู่ 5,600 ใบค่ะการบินไทยร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็มีการขนย้ายสัมภาระนะคะจากสายพานภายในอาคารออกมาจัดเป็นโซนตามวันในแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่แท็กสัมภาระแล้วก็จะได้รับคืนได้ส่วนสัมภาระที่ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่าน QR code จะจัดส่งตามที่อยู่หรือโรงแรมที่แจ้งไว้โดยเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งเป็น3รายจากเดิมมีอยู่แค่2ซึ่งรวมไปรษณีย์ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการให้ด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารนะคะการบินไทยชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดจุดจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระล่าช้าและเที่ยวบินล่าช้าให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่บ่ายทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งนี้บริษัทบอกว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางกบฏค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศติดตามสถานการณ์บริการภาคพื้นดินของการบินไทยแล้วนะคะบอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าพร้อมกับปรับตารางบินชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ออกมาขอโทษแล้วแถลงแล้วไม่จบนะคะยังมีคนตั้งคำถามกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้อัปเดตนิดนึงประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าล่าสุดการร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัท tomorrow.io ในการพยากรณ์อากาศโดยใช้งบประมาณ400กว่าล้านบาทเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าไกลๆนิดๆนะคะเพราะว่าก็พอมีการออกข่าวไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผลักดันของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงด่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะบอกว่ายุติแล้วนะคะยุติแล้วกับการร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและ tomorrow.io ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม69เพราะว่าไปทดลองใช้ฟรี7เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วบอกว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือสรุปผลการทดลองผลการทดสอบดังกล่าวที่บอกว่าทดลองมา7เดือนเนี่ยแจ้งไปที่กระทรวงดีอีแล้วก็เอกสารดังกล่าวได้รับการรับทราบและลงนามโดยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีอีแล้วนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีดีอีให้รับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันตามข่าวที่ระบุบอกว่าตนผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน497ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปิดท้ายที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐอีก 5,000 นายนะคะจะเยือนไทย 5-10 ตุลาคมนี้เรือที่เข้าเทียบท่าคือ USS George H.W. Bush นะคะ CVN 77กำลังพลประมาณ 4,800 นายอีกลำหนึ่งคือ USS Delbert D. Black DDG 119กำลังพลอีกประมาณ320นายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันจริงๆค่ะทหารกองกำลังผาเมืองได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดวิสามันคนร้ายไป9ศพนะคะซึ่งตอนนี้แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยึดของกลางเป็นไอซ์หนักถึง272กิโลกรัมและหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าขออภัยค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินีชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เฉิดสิ่งของพระราชทานสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลักสี่และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ราษฎรได้รับพระราชทานเป็นสิ่งของ

ปัจจุบันหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและเร่งระบายออกได้มากขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่และกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784หรือสายด่วนกทม1555ได้ตลอด24ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TFH Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรีวัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมนโรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.นางสาวณลินทร์รัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคล่าไทยเทรดดิ้งจำกัด

ชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ยังมีคณะเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไก่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรเนี่ยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้เนี่ยว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งถังบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไหม
1: อู้อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพอร์ประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
0: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
1: ีตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
0: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
1: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
0: าอ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
0: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่ว่ายกโทษให้
1: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นอนไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เอาเองนะ
0: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
1: มานี่คนใจดำมานี่เลย
0: ไอ้ยาอุซินเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได้

0: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากเสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่เสวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปเสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้ว

0: แต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แหละนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงเจ้าน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต้อยต้อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักเลยครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊ะแล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีซ่ำแถมตำรวจจับไปลงผักสวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกันนอนบักกันนอน
0: สวยแท้

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับมาคึ้งนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่นว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพณะท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองกันเพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันนะอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียวนะ
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทางระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็กำลังติดตามนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องลุกลามไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับกองทัพบกนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็เร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ในพื้นที่กรุงเทพนะครับโทรศัพท์065-231-1260พื้นที่ภาคกลางนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2โทรศัพท์ก็044-245-946ภาคเหนือนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โทรศัพท์055-242-859แล้วก็ภาคใต้ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4 075-383-405นะครับซึ่งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้กองทัพบกนะครับก็ได้เน้นย้ำกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนว่าให้มีความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับสวมเสื้อชูชีพนะครับขับยานพาหนะด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้สื่อสารด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับในลักษณะที่เห็นอกเห็นใจโดยเน้นย้ำนะครับในเรื่องของภารกิจช่วยเหลือประชาชนนี่ที่ว่าบอกว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็คือกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับที่อาจจะว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับในการขับขี่ยานพาหนะทางทหารก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ใช้ถ้อยคำพูดที่สุภาพกับประชาชนในระหว่างการช่วยเหลือเนื่องจากว่าก็ต้องเข้าใจว่าผู้ประสบภัยบางรายก็อาจจะมีอารมณ์ไม่พอใจบ้างนะครับกับการไปช่วยเหลือตนเองซึ่งก็อาจจะคิดว่ามาแบบล่าช้าอันนี้ก็คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมและอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ติดตามกันตามลุ้นตามเชียร์นั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20นะครับที่เมืองนาโกย่าและจังหวัดไฮจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ได้จัดมาตั้งแต่วันที่19กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันปิด

ในตอนนี้นะครับก็ลุ้นในระดับ4ถึงระดับ8นะครับที่ว่าดูจากผลการแข่งขันแล้วก็มีเหรียญทองที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือใครได้มากกว่าก็จะขึ้นแซงนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8ถึง9เหรียญทองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอน้อมนำพระราโชวาทนะครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสยศในขณะนั้นนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่19ณพระตำหนักนนทบุรีนะครับเมื่อวันที่30กันยายน2540ซึ่งมีใจความสำคัญและก็เนื้อความว่าการที่ท่านทั้งหลายได้รับเลือกเป็นผู้แทนของชาติไปร่วมการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติและเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความสามารถในเชิงกีฬาให้เป็นที่ปรากฏการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเช่นนี้ย่อมเป็นที่หวังของทุกคนในชาติที่จะได้เห็นนักกีฬาของตนได้รับชัยชนะแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าชัยชนะก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยตลอดจนการมีระเบียบวินัยและความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะนอกเหนือจากหน้าที่ในด้านการกีฬาแล้วท่านยังมีหน้าที่ที่สำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมและตัวแทนของประเทศไทยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีมิตรไมตรีอันดีต่อทุกคนเพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศชาติให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญนี่ก็คือเป็นพระราโชวาทนะครับของพระองค์ท่านแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามลุ้นติดตามเชียร์นะครับนักกีฬาไทยให้สร้างผลงานให้กับประเทศชาตินะครับหรือว่าเป็นการสร้างความสุขในสถานการณ์ของสภาพดินฟ้าอากาศก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเหตุการณ์แรกวันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2395โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับได้ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันคณะเพรสไบรท์ทีเรียนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกในสยามประเทศต่อมานะครับ30กันยายน2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าเบอร์กมอมให้เปลี่ยนนามกรมคลองมาเป็นกรมทดน้ำโดยอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดำเนินงานด้านชลประทานก็จะย้อนความเป็นมานะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องนี้งานชลประทานนะครับเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณทุ่งราบภาคกลางจำนวนมากซึ่งดำเนินการโดยเอกชนก็คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2431เริ่มขุดคลองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2433มีระยะเวลาดำเนินการตามสัมปทานนะครับ25ปีโครงการก็ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบคลองในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดปทุมธานีที่เรียกว่าทุ่งรังสิตโดยขุดคลองสายใหญ่นะครับเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไปยังแม่น้ำนครนายกพร้อมกับสร้างประตูระบายน้ำสำหรับควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูกสร้างประตูเพื่อให้เรือสัญจรคมนาคมขนส่งทางน้ำได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือชลประทานนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการสร้างเรื่อยมานะครับจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นนะครับแทนกรมคลองเมื่อวันที่30กันยายน2457แล้วก็ได้แต่งตั้งนาย RCR วิลสันนะครับเป็นเจ้ากรมทดน้ำรวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทานป่าสักใต้โครงสร้าง

เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนพระราม6ขึ้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้นะครับประมาณ 680,000 ไร่ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยเขื่อนพระราม6นะครับก่อสร้างด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้องและก็ทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริงและก็นับจากนั้นเป็นต้นมานะครับได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคงานก่อสร้างโครงการชลประทานนะครับได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและความต้องการบริโภคภายในประเทศต่อมานะครับวันที่30กันยายน2538เฟเดริโกเมเยอร์นะครับผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้เป็นประธานนะครับในพิธีมอบเหรียญรางวัลลุยส์ปาสเตอร์นะครับให้แก่นายแพทย์นัทพมรประวัติอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ต่อสาธารณชนและวันที่30กันยายน2557กรมทางหลวงชนบทได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1อย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้เสนอได้พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้นะครับว่าสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ซึ่งมีความหมายว่าสะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสะพานแห่งนี้นะครับตั้งใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัยกาพระอัยกีและพระราชชนนีนะครับที่มีนิวาสสถานเดิม อยู่ที่บริเวณนั้นโดยในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะครับทรงเปิดสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เมื่อวันที่30กันยายน2558นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30กันยายนในปีต่างๆก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วกลับมาพบกันช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

เข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับวันนี้30กันยายนของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายวันสิ้นสุดนะครับของการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของข้าราชการนะครับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่าข้าราชการในประเทศไทยจะต้องเกษียณอายุเมื่ออายุครบ60ปีในวันที่30กันยายนของปีนั้นๆวันนี้นะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับที่ผู้ที่จะเกษียณมีเรื่องที่ควรจะรู้นะครับในเรื่องของสวัสดิการหลังเกษียณเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วนะครับข้าราชการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการหลายอย่างที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขประการที่หนึ่งก็คือเงินบำเหน็จบำนาญที่ข้าราชการปฏิบัติงานมาจะได้รับบำเหน็จหรือว่าบำนาญก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับของการทำงานแล้วก็เงินเดือนสุดท้ายแล้วก็ต่อไปนะครับสิทธิการรักษาพยาบาลคือข้าราชการและครอบครัวก็ยังคงมีสิทธินะครับในการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งก็ครอบคลุมนะครับทั้งการรักษาในฐานะที่เป็นผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในประการที่3ก็คือสวัสดิการอื่นๆนะครับนอกจากจะมีเงินบำเหน็จบำนาญแล้วตามแต่จะเลือกแล้วก็ผู้ที่เกษียณแล้วนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับการออมทรัพย์นะครับการกู้ยืมเพื่อการออมแล้วก็การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีบางประการนะครับอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีจากเงินบำนาญเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมตัวนะครับในการเกษียณไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินนะครับก็ควรเริ่มเก็บออมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อให้มีเงินสำรองเพียงพอนะครับสำหรับการดำรงชีพภายหลังเกษียณการดูแลสุขภาพนะครับก็ทั้งสุขภาพทางกายแล้วก็ทางใจก็จะทำให้คุณสามารถที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากเกษียณแล้วก็เรียกว่าเพลิดเพลินกับการงานได้แล้วก็สุดท้ายคือการหากิจกรรมใหม่ๆนะครับโดยการหาเป้าหมายใหม่หรือกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตนะครับมีคุณค่านะอย่างเช่นการไปทำงานอาสาสมัครหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆก็จะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณไม่น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานของข้าราชการไทยหรือว่างานเอกชนนะครับก็เกษียณอายุงานนะครับก็อายุ60ปีเท่ากันก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับชีวิตหลังเกษียณคุณฟังครับก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันอะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วย

0: ทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: งั้นเปลี่ยนเป็นกระเพราปลาแต่ขอใบกระเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ここ行きょう行きょう。
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ครั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปี นำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกราะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
4: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่พิบูลย์บอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
2: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
1: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงนี่เขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.thสนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนคพันธ์สันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: เช้าวันนี้ก็มาถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนหลายท่านเองก็คงจะได้ร่วมงานมุทิตาจิตนะครับของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการนะครับ
2: ครับก็ขอให้เกษียณอย่างเกษมนะครับสำหรับคนที่อยู่ครบนะฮะ
1: ครับ
2: คือเกษียณนี่60ปีนะฮะ
1: ครับบางท่านบางคนก็อาจจะขอล่วงหน้า
2: การ
1: เรียกว่า early เนี่ยนะครับ early ก็คือก่อนเวลาที่จะถึงวันเกษียณจริงๆอาจจะ2ปี3ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งในการที่จะเริ่มต้นนะครับวิถีใหม่นะครับเห็นว่าคุณนพดลเองก็จะลาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
2: ครับก็ออกไปใช้ชีวิตนิดหน่อย
1: อีกประมาณ40ปีเนี่ยนะ
2: หลายคนบอกว่าจะออกไปใช้หน่อยหรือมากก็นะก็ขอให้มีความสุขนะครับ
1: ครับคือช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมันมีช่วงเป็นช่วงๆอ่ะนะช่วงแรกเขาเรียกกันว่าปฐมวัยช่วงที่สองก็มัชชิมวัยนะช่วงสุดท้ายปัจฉิมวัยช่วงนี้เนี่ยกึ่งๆนะ
2: ครับ
1: ก็คือมัชชิมวัยวัยกลางคนน่ะนะอย่าถึงขั้นเป็นปัจฉิมวัยเลยเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าอายุคนสัก100ปีอ่ะนะครับตีว่าเรามีอายุยืนยาวถึง100ปีเนี่ยนะครับในช่วง30ปีแรกอ่ะให้เป็นปฐมวัยไปนะครับ30ปีต่อมาก็เป็นมัชชิมวัยนะครับก็เรียกว่าปลายนะครับปลายมัชชิมวัย
2: ครับ
1: ที่เหลืออีกประมาณ30กว่าปีหรือ40ปีนี่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะ
2: นะฮะก็ขอให้ช่วงจะเป็นช่วงกลางหรือว่าช่วงโค้งสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: ต้องบอกแบบนั้น
1: แล้วก็มีนะมีคนที่เขาค้นพบว่าตัวเองมีความสุขมากที่สุดเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะครับแล้วก็พบความปล่อยวางได้มากที่สุดก็เป็นช่วงนี้แหละนะครับสังเกตได้จากผู้ที่เกษียณหลายๆท่านนะฮะก็บอกว่าในช่วงที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เป็นความสุขแบบทะเยอทะยานนะอยากมีอยากได้อยากเป็นใช่ไหมฮะพอได้พอมีพอเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ทุกข์มากเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะเรื่องของการเรียนหนังสือ
2: การ
1: คนผิดหวังเรื่องการเรียนก็ทุกข์มากนะผิดหวังเรื่องความรักก็ทุกข์มาก
2: ครับ
1: นะครับ
2: ทุกข์ก็ต่างกันออกไปนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็เวลาออกไปออกจากงานแล้วก็กลัวจะเหงาก็มีนะ
1: ครับ
2: แต่หน่วยงานหลายหน่วยงานเขาก็มีการจ้างต่อก็มีถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นก็ขาดยังขาดบุคลากร
1: ใน
2: แผนกนั้นๆอะไรพวกเนี้ยนะ
1: นะเฉพาะทาง
2: จังป้าไอพี่คนหนึ่งแกอยู่นครนายกนะ
1: ครับ
2: เชื่อมมาก็อายุก็น่าจะ60แล้วแหละแต่ว่าทางที่ทำงานน่ะที่ทำงานเดิมของแกจ
1: ้
2: างแกต้องนั่งรถจากนครนายกอ่ะตี4กว่าทุกวันก็มาที่ทำงานในกรุงเทพอ่ะแต่ว่าไม่ได้มาทุกวันนะ
1: ครับ
2: สมมติว่า อาทิตย์นึงเขาให้มาช่วยสัก3วันอะไรเงี้ยแต่ก็วางแผนการเดินทางเราเองนะครับ
1: ก็ถือโอกาสไป
2: รับรายได้เป็นรายวัน
1: อ๋อเออก็เข้าทีดีเหมือนกันนะ
2: เข้าทีนะก็คือกันความเหงาได้ระยะได้สักแป๊บนึงอ่ะนะไปอยู่บ้านบางทีมันก็แบบไม่มีอะไรทำมากอ่ะเราว่าสูงวัยเนี่ยนะ
1: ก็คือเป็นการทำงานแบบไม่มีความกดดันมากเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับอยู่บ้านก็ได้ปัดกวาดเช็ดถูปลูกโน่นปลูกนี่ที่อยากกินนะ
1: ครับ
2: ก็ได้จังหวะเวลาก็มาหาเพื่อนเก่าที่ทำงานได้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับก็พลันนึกถึงความสุขนะฮะตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับที่ว่าคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนจะมีความสุขได้จากเรื่องใดบ้างนะครับก็พบว่ามีอยู่4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการที่อยากได้อยากมีแล้วก็ได้มีนะฮะอยากได้อะไรแล้วก็ได้สิ่งนั้นก็มีความสุขนะครับอย่างที่บอกนะครับคนไหนที่อยากจะเรียนจบปริญญาเรียนจนกระทั่งจบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนก็มีความสุขจากเรื่องของการเรียนหรืออยากได้เงินได้ทองนะครับในระดับที่เรียกว่าพอมีพอใช้แบบไม่ขัดสนจนยากก็อิ่มใจว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนยากคนจนนะฮะก็ถือว่าเป็นความสุขข้อแรกสุขอันเกิดจากการมีอันเกิดจากการได้หรือการเป็นเช่นเป็นบัณฑิตอะไรเงี้ยนะก็มีความอิ่มใจว่าเราก็จบปริญญาคนหนึ่งเหมือนกันหรือมีงานมีการทำมั่นคงมีเงินดงเงินเดือนอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขเป็นความอิ่มใจทีนี้มีความสุขในระดับต่อมาก็คือการได้ใช้ในใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยถ้ามีแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ได้ความสุขแค่ข้อแรกข้อที่สองมันขาดไปเช่นบางคนมีรถแต่ไม่ยอมขับขี่ไปไหนเลยนะมีเงิน
2: รถเป็นรอยได้ยังไง
1: ใช่มีเงินก็ไม่ใช้เลยนะ
2: ครับ
1: ไปใส่ไหเอาไว้นะนะแล้วก็อิ่มใจว่าตัวเองเป็นคนมีแต่ว่าพอจะใช้แต่ละทีโอ้โหทุกข์ใจมากเลยนะหากมีเหตุที่จะต้องใช้เงินเนี่ยนะทุกครั้งที่ใช้เงินรู้สึกเป็นทุกข์ตลอดเลยเนี่ยเข้ากายตระหนี่ทีเหนียวนะฮะคนประเภทนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์อันเนื่องมาจากการมีนั้นอยู่ก็คือไม่สะดวกที่จะใช้นะ
2: ครับ บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมเก่านะมีแต่แบบไม่กล้าใช้อ่ะไม่กล้าใช้เงินกลัวเงินหมดอะไรเงี้ย
1: สุดท้ายก็ตายไปกับตัวอะไรเงี้ยนะ
2: ก็มีแบบก็มีนะ
1: ตัวเองตาย
2: ใช้
1: เก็บไว้จนตายนะ
2: นะฮะก็ทุกมีหลายแบบวันก่อนก็คุยกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เคยเรียนมัธยมกันมา
1: ค
2: ือเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีงานประจำนะ
1: ครับ
2: ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทไม่ได้เป็นไม่ได้รับราชการแต่ว่าเขาก็รับงานฟรีแลนซ์นะ
1: ครับ
2: โอ้แต่ทีเนี้ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทุกสิ
1: ครับ
2: เพราะว่าก็คุยกันบางคนก็มีเงินเก็บไม่เยอะแล้วก็ช่วงอายุ50กว่าเนี่ยก็ถือว่าจะไปหางานอื่นมันยากนะแล้วงานที่ทำอยู่เนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแค่พอพยุงแค่นั้นเองก็เลยทำให้กังวลถึงอนาคตเมื่อตัวเองอายุมากขึ้นแล้ว
1: ที่ทำงานไม่ได้แล้ว
2: นะพวกนี้ทำงานไม่ได้แล้วก็งานบางงานเนี่ยเทคโนโลยีมันก็มาทำแทนแล้วนะ
1: ครับ
2: พวกถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
2: รับจ้างทำโฆษณาอะไรพวกนี้มีผลกระทบนะครับ
1: โอ้อย่างมากเลยแหละนะฮะยิ่ง AI สามารถทำในสิ่งที่มนุษย์เราเคยทำได้แล้วก็มีรายได้จากการทำนั้นเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ก็กลายเป็นวิกฤตของคนในยุคปัจจุบันที่เคยคิดว่าแค่นี้ก็พอกินแล้วนะฮะปรากฏว่ามันไม่พอก็เหตุผลว่าเขาไม่ใช้ไงฮะเขาไม่ใช้งานแล้วก็กลายเป็นคนไม่มีรายได้ต่ออีกต่อไปก็คงจะต้องมาคิดอ่านกันใหม่ว่าเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้จากเรื่องใดได้บ้างเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นมีคนเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นนะครับเป็นครีเอเตอร
2: ์
1: นะฮะสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นคนวัยเกษียณบางคนก็ประสบความสำเร็จนะในการเล่าเรื่องราวต่างๆเรียกว่าวัยเก่า
2: ครับ
1: นะหลังจากที่ใช้ชีวิตมา60ปีผ่านมาแล้วเนี่ยมีเรื่องราวใดๆที่อยากจะมาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังกันสั้นๆนะฮะวันละไม่กี่คลิปอะแต่ว่ามีผู้ติดตามเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ผมก็เคยเห็นคนที่แบบอยู่ในวัยเกษียณนะมาแบบนี้นะฮะเล่าไม่ยาวนะเล่าไม่ยาวเล่าเรื่องในท้องที่ที่ตัวเองอยู่ นะอย่างเช่นทำไมเขาถึงเรียกสะพานนี้นะ
1: ครับ
2: เนี่ยในเขตที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็พูดให้ฟังอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะเอาเรื่องของจังหวัดอื่นๆมาเล่าให้ฟังในมุมแบบที่คนอยากรู้นะฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยเมื่อวานก็มีแฟนรายการของเราโทรศัพท์มานะคุณจำนงนะจากทางนครสวรรค์นะครับก็โทรมาบอกว่าอยากจะให้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าช่วงนี้นะฮะน้ำท่วมคลองแสนแสบ เล่าที่มาคลองแสนแสบหน่อยนะเห็นเขาบอกว่าสมัยอดีตนั้นมียุงเยอะยุงกัดซะจนแสบเลยนะ
2: เหร
1: อ
2: น้ำก็ไม่ค่อยหอมเนี่ยนะ น้ำที่ไม่ค่อยหอมนี่มาในยุคกลางๆแล้วช่วงต้นของคลองแสนแสบเองเนี่ย
1: ครับ
2: ว่ามันไม่น่าจะเสียขนาดนี้นะช่วงที่มีกรุงเทพไปแตกเนี่ย
1: ครับแล้วก็บ้างก็บอกว่ามาจากเขมรภาษาเขมรมีคนเขมรอพยพมาอยู่เยอะแสบๆนี่มาจากภาษาเขมรที่แปลว่าจืดอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ทะเลสาบอะไรเงี้ยนะก็มีหลายที่มานะครับซึ่งความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือประสบการณ์เหล่านี้ก็มีผู้เล่าเอาไว้มากมายหลายเรื่องถ้าเกิดมีคนที่แบบเสาะแสวงหามารวบรวมแล้วมาเล่าก็เป็นเกร็ดเป็นความรู้สำหรับคนรุ่นหลังๆได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ชอบการอ่านนะแต่ถ้าฟังเนี่ยได้นะฮะ
2: ครับ
1: บางคนชอบที่จะฟังมากกว่าที่จะอ่านถ้าบอกว่าเออไปอ่านเอาสิในนั้นในนี้มีไปค้นหาเอาบางคนบอกไม่ไปเลยมันสมองไม่ไปแต่ถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะฟัง
2: ก็เหมือนกับคนที่แบบเวลาทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกข่าวมาเป็นข่าวให้อ่าน
1: ครับ
2: ถ้ายาวหน่อยนี่ก็จะบ่นละบอกว่าไม่ทันยุคไม่ทันสมัยในที่สุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ต้องมีการปรับตัวล่าสุดช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็มีการปรับภาษาให้เข้าถึงชาวบ้านมากยิ่งขึ้นครับคุณสุธี
1: เช่นหัวจะปวด
2: ก็คืออ่านก็เวลาอ่านแป๊บเดียวรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีศัพท์ทันสมัยมาด้วยนะ
1: ครับศัพท์ต่างๆเหล่านี้เหมือนเป็นศัพท์ที่อยู่ในประโยคสนทนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ผู้คนก็พออ่านปุ๊บก็เป็นอันเข้าใจรู้เรื่องแทนที่จะเกริ่นอารัมภบทตามแบบฉบับการทำหนังสือราชการนะฮะสมัยก่อนก็จะอ้างอิงว่าจากอิทธิพลของพายุนี่นั่นกว่าจะเข้าเรื่องมันก็ใช้เวลาอยู่นาน
2: นานมากสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมไปทำข่าวที่ประเทศลาวนะ
1: ครับ
2: การพยากรณ์อากาศของประเทศลาวนี่สั้นๆมักจะสั้นกระชับได้ใจความ
1: ครับ
2: อย่างเช่นวันนี้ฝนตกปล่อยๆบักฮำน้อยลงเล่นน้ำได้สบาย
1: นะเห็นภาพเลยนะ
2: ครับ
1: เห็นภาพแล้วก็เข้าใจรู้เรื่องกระชับสั้นความจริงก็ตรงนะตรงกับหลักของการสื่อสารว่าการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพคือสั้นกระชับรู้เรื่องเข้าใจยิ่งปัจจุบันนะฮะคนมีเวลาค่อนข้างจำกัดถ้าไปยืดเยื้อยาวนานอารมณ์บทโอ้โหไหว้ครูอยู่ตั้งนานกว่าจะเข้าเรื่องนี่คนเขาเรียกว่าปัดหน้าจอทิ้งไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เขาก็มีการชื่นชมกันนะว่าร
1: ู้จัก
2: กรมอุตุนี่ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
1: ปรับตัวคือต้องปรับตัวเพราะนายกสั่งนะนายกสั่งว่าปรับตัวเพราะว่านายกเองบางทีฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยขนาดเป็นนายกท่านออกตัวอย่างนั้นเลยนะฮะก็แปลว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญ
2: คือถ้าอยากจะเอาแบบแผนแบบเดิมอะที่แบบเป็นทางการหน่อยก็โพสต์แบบทางการฉบับหนึ่งแล้วก็อีกชาวบ้านอีกฉบับหนึ่งก็ยังได้เลยนะฮะ
1: คือย่อยนะ
2: ย่อยสองโพสต์ติดต่อกันไม่เห็นมีใครว่าเลย
1: ใช่คืออาจจะโพสต์เนี่ยก็เป็นตัวที่ย่อยแล้วก็เนื้อในคอมเมนต์เนี่ยอาจจะใส่รายละเอียดเอาไว
2: ้
1: ผู้สนใจใครรู้ก็พึงเข้าไปอ่านดูในคอมเมนต์นั้นเถอะ

0: ั้นนะ
1: ครับนะฮะกระชับได้ใจความนะครับไม่เย็นเยอะสำหรับในยุคปัจจุบันครับ
2: นี่นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะต่อให้เป็นคนวัยเกษียณนะแต่ว่ามีทักษะในการย่อยเรื่องราวต่างๆแล้วสามารถที่บําบอกมาเล่าให้คนทุกเจนนะคนรุ่นลูกคนรุ่นหลานฟังแล้วก็เข้าใจได้นี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะฮะอย่างคุณนพดลมีความรู้เรื่องของพระเครื่องเนี่ยนะฮะมาเล่าตำนานพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์อะไรต่างๆแบบโอ้กระชับสั้นไม่แน่นะอาจจะมีผู้ติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะฮะ
1: ใช่ครับ ผมก็เริ่มทำคลิปนะทำคลิปให้เรียนรู้เรื่องเหรียญนะครับ ว่าเหรียญไหนก็น่าอนุรักษ์บ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เล่าประวัติพระกิจิอาจารย์สอดแทรกเข้าไปแบบสั้นๆไม่ยาวครับไม่เกิน2นาที
2: ครับครับอย่างนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายคือสะดวกในการแชร์คือเขาชมก็ใช้เวลาไม่นานในการชม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็แชร์ต่อคนก็อยากจะเข้าไปดูเพราะว่ามันไม่ยาวจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการอะไรที่มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความสุขนะฮะความสุขด้วยส่วนหนึ่งคือบางคนวัยเกษียณอาจจะไม่ได้ทำเพื่อรายได้อะไรมากมายนะแค่ทำแก้เซ็งนะแต่ทำไปทำมามันอาจจะกลายเป็นงานที่มีรายได้ก็ได้นะ
1: ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของน้ำนี่ก็เริ่มลดนะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆด้วย
2: ใช่ครับแต่ว่าบางที่
1: เป็นยังไงล่ะ
2: บางที่ที่เพิ่งจะมาก็มีเหมือนกันนะเช่นแถวภาคกลางอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีนะเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาจะมาอีกแล้วเห็นกรมอุตุ
1: หรอ
2: โพสต์เองเลยนะบอกว่าแดดยังไม่ทันได้อุ่นสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับฝนจะมาอีกแล้วได้ข่าวว่าจะมาอีกแล้วช่วงวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
1: ก็ยังดีไม่ได้ตกต่อเนื่องแบบประเทศญี่ปุ่นนะเห็นประเทศญี่ปุ่นเขาลงสถิติมา34วัน
2: ต่อเนื่องเหรอฮะ
1: ฝนตกต่อเนื่องก็ดูสนามแข่งขันกีฬากรีธาเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ตอนที่เราเห็นน้องบิวภูริพลบุญสอนวิ่งอะนะแล้วก็ทีมนักวิ่งของเราอะวิ่งสายฝนลนมาแปะๆทั้งนั้นนะ
2: ครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะๆนะครับ
2: ครับวันนี้นำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอย่าท้อทำบุญครับ

0: บทเพลงอย่าท้อทำบุญคุณสตรีกับการให้ฟังนะครับ
1: แบบอย่าเพิ่งท้อนะครับบางคนบอกว่าโอ้อายุ60ปีจะเกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วปีนี้เนี่ยยังไม่มีสมบัติพัสถานเป็นของตัวเองเลยบ้านก็ยังต้องเช่าเขาอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อบางทีอยู่บ้านเช่าอาจทำให้เรามีความสุขนะฮะไม่กังวลใจอะไรมากเท่ากับเจ้าของบ้านหลังใหญ่หลังโตก็ได้นะ
0: ครับใช่ครับก็เพียงตื่นมามีข้าวกินทุกมื้อนะครับฝนตกหลังคาไม่รั่วเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็พอที่จะโอเคอยู่นะครับ
1: มีบางคนชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะก็คือแบบก็เช่าเขานะพอแบบนึกอยากจะย้ายเปลี่ยนที่เช่าไปอยู่ที่อื่นก็ไปได้โดยที่ไม่ต้องติดค้างอะไรกับสถานที่อยู่อาศัยของตนเองนี่แบบนี้ก็มีนะไม่ยึดติดนะฮะเหมือนกับร่างกายที่เรายืมมาใช้งานเนี่ยนะพอถึงเวลาจะต้องทิ้งไปก็ก็เดี๋ยวไปหาร่างใหม
0: ่
1: ครับอันนี้ก็แบบอีกสไตล์หนึ่งในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับจากศิลปินวงโฮปให้กำลังใจผู้เกษียณอายุราชการนะครับจากเพลงที่มีชื่อว่าจากใจครับ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาครับ
1: กับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านคุณนพดลกล่าวอะไรกับแฟนๆรายการหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรำลากันแล้วนะ
0: ครับก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านนะฮะที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดเป็นแฟนรายการกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาพูดคุยกันทางหลังไมค์หน้าไมค์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังคงทำกิจกรรมร่วมกับสถานีต่อไปครับไม่ต้องห่วงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวท่านใหม่ที่จะมาพูดคุยกับคุณสุธีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
1: คุณคุเดี๋ยวนะชื่อ
0: เอาชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นนะ
1: น้องเชอรี่
0: นั่นแหละน้องเชอรี่มานะคร
1: ับ ครับได้ครับมนัญญาเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เคยเป็นพิธีกรในรายการธรรมะมาก่อนสมัยที่เป็นนักศึกษานะฮะ
0: งั้นสบายเลยนะได้พูดคุยกันนะครับ
1: ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องราวเบาๆนะครับมาพูดคุยสนทนากันยามเช้าในแบบที่พูดคุยกับคุณนพดลมานี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จัดรายการมาโหน่าจะ20ปีได้มั้งฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ประมาณนั้นนะฮะเอออยู่ในกองทัพก็สัก30ปี
1: โอ้ยาวนาน
0: ยาวนานนะฮะ
1: ครับแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็ส่งคำอวยพรนะครับให้ชีวิตช่วงที่ได้พักผ่อนนี้ของคุณนพดลได้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจในช่วงนี้ต่อไปครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดไหม
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เข้าใจ
1: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงน้ำท่วมและเกิดเหตุแพหลุดลอยตามกระแสน้ำชนบานประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดประตูน้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ไป

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลาประมาณ 23:58 นได้เกิดเหตุมีแพขนาดใหญ่หลุดออกจากชายฝั่งลอยมาตามกระแสน้ำชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีมีประตูทั้งหมด8บานโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำหานปิดประตูน้ำชั่วคราว3บานและเปิดการระบายน้ำ5บานเพื่อเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกู้แพที่หลุดและลอยไปชนบริเวณประตูเขื่อนทางนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเอาเปรียบประชาชนช่วงน้ำท่วมหากประชาชนพบการบริการที่ไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน1584คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยต้องกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมและไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมกำชับให้ผู้บริการดูแลคนขับไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรและแจ้งข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางปิดการจราจรเพื่อให้คนขับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยรวมถึงจัดรถให้เพียงพอกับความต้องการโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามสมุดพกแอปมากำกับดูแลให้ผู้บริการอย่างเป็นระบบโดยประชาชนที่พบการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

นะครับวันนี้มีประกาศเตือน8จังหวัดรับมือน้ำทะเลหนุนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับตามที่เราได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าน้ำทะเลจะหนุนด้วยน้ำเหนือจะมานะครับอู้ตายแล้วจะอยู่กันอย่างไรใดๆนะครับมาติดตามกันครับมีตรงจุดไหนบ้างแน่นอนที่สุดนะครับถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนได้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมีฉะเชิงเทราสมุทรปราการนะครับนนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็นครปฐมสมุทรสงครามด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเสี่ยงเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับก็จับตามองกันไปส่วนน้ำเหนือที่จะมาทางอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีนะครับคงใช้เวลาประมาณน่าจะสัก 2-3 วันแล้วก็ลุ้นกันต่อว่ามันจะสามารถที่จะทำให้เราเดือดร้อนกันได้มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้ำเยอะจริงๆนะครับปีนี้ทั้งฝนน้ำป่าใดๆนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกลไกวัฏจักรของธรรมชาตินะครับแล้วก็หลายคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาซื้อรถต้องรถซื้อรถที่เป็นแบบรถยศสูงแล้วเพราะว่าเราอยู่กับน้ำแล้วก็น้ำมีโอกาสที่จะท่วมแบบเนี้ยนะครับไม่จุดใดก็จุดหนึ่งแหละเมื่อปีก่อนก็จำได้มาที่ภูเก็ตนั้นก็ท่วมใหญ่ปีนี้เป็นกรุงเทพมหานครโดนแจ็คพอต

คนดนตรีป๊อปนะครับก็ถือได้ว่าโด่งดังมากๆกับเพลงเชือกวิเศษนะครับออริจินอลโดยวงลาบานูนนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเพลงดังมากๆนะครับวันนี้มาถ่ายทอดในเวอร์ชันของสาวๆในฝากฝั่งของลูกทุ่งกันบ้างนะครับจากไทโทนเจนค่ายเพลงค่ายใหม่นะครับจากทางเจอร์เมนมิวสิกเขาเองนะครับกับเพลงนี้เลยเชือกวิเศษในเวอร์ชันของก้านตองและก็ออยเลอร์เพราะดีเหมือนกันเนาะสำหรับเพลงนี้นะครับส่วนก่อนหน้าเราได้ฟังละครชีวิตนะครับในเวอร์ชันของน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยแล้วก็มีอ้อมแขนว่างงานนะครับจากน้องตะกิติศักดิ์ซึ่งไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะครับอ่ะคุณขอมาก็ต้องจัดให้สินะครับสวัสดีไปยังพี่นิสสุภวรรณจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งบังซุปในชั่วโมงนี้นะครับเปิดฐานชงหรือเปล่าครับวันนี้รามคำแหงนะครับก็น่าจะน้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีคุณนัทยาสวัสดีด้วยนะครับพี่หนุพินน้องจิ๊บน้องตาลพี่แมววันนี้บอกว่าตื่นมาก็ได้ฟังเพลงเพราะๆเลยฮิวใจแล้วก็ดีสุดๆด้วยเหมือนกันนะครับนะวันนี้ทุกอย่างคลี่คลายนะครับแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับลาดพร้าว101ที่อุ่มๆมาหลายวันนะครับก็วันนี้นะครับน้ำก็แห้งแล้วก็มีแบบขังๆอยู่ข้างทางนิดหน่อยประมาณแบบว่าคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าคืบหนึ่งเราไม่ถือว่าน้ำท่วมนะคะเพราะว่าปกติถ้าคืบหนึ่งเราก็เดินลุยเดินไล่อีแตะกันเต็มที่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าช่วงประมาณคืบหนึ่งแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงสภาวะปกตินะครับของกรุงเทพอยู่แล้วนะครับณจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นคืบหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณแบบว่าฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับริมทางนะครับฟุตบาทไม่ท่วมแต่มาท่วมตรงถนนหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราก็วิ่งอีตรงหลังเต่าตรงถนนเกาะกลางนะครับตรงเลนกลางก็จะช่วยให้ไม่รถไม่จมน้ำนะครับแล้วก็น้ำก็ต้องเวลาขับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของน้ำจะได้ไม่กระเซ็นไปโดนคนอื่นสำหรับคนที่เดินทางเท้านะครับวันนี้การจราจรต้องเผื่อเวลานะครับบางจุดอาจจะยังไม่ได้ปกตินะครับอาจจะมีน้ำแบบว่าขังรอระบายอยู่นิดหน่อยนะครับใครที่อยู่แถวเส้นทุปเตมีบ้างเป็นยังไงเมื่อวานนี้ดูข่าวนะครับโอ้โหน้ำสูงขึ้นประมาณ60ถึง80เซนติเมตรนะครับ80เซนนี่ก็โอ้โหน่าจะประมาณเกือบเมตรเลยนะครับก็มีประมาณเกือบเอวนะครับไม่รู้ว่าเช้าวันนี้ลดลงบ้างแล้วหรือยังสวัสดีไปยังคุณจรดาด้วยนะครับได้เห็นข้อความของทุกคนแล้วก็ชื่นใจ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

ยังอยู่ในอันดับที่4ครับหัวอกพ่อห้างครับเพลงนี้จากแมนมณีวันวันนี้มีใครหลายคนใจตรงกันด้วยนะอยากฟังเสียงของพี่แมนมาเปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับขอบคุณสำหรับอาบาโลนคอลลาเจนด้วยนะครับที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนี้เรียกว่าท็อปสเปนเดอร์กันเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ได้ซื้อไปแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลซื้อให้กับตัวเองแล้วก็ยังมอบไปกับคนที่เรารักนะครับจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายที่บ้านเงี้ยนะครับท่านก็บ่นปวดเข่าปวดเข่าโอ้ยนะครับเราก็ทำงานอยู่อีกที่นึงเนาะบางคนก็บอกเอาอย่างนี้เอานี่ไปเลยนะครับสั่งไปให้ทานปรากฏว่าคุณแม่คุณพ่ออาการดีขึ้นคุณปู่คุณย่าก็ดีเหมือนกันเรียกว่ายกบ้านกันเลยนะครับล่าสุดที่สั่งกันไปเซตใหญ่เพื่อที่จะไปให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ปู่ย่าได้ทานที่ต่างจังหวัดเงี้ยนะครับเห็นไหมดีจริงๆแต่ว่าต้องกำชับให้ท่านนะบอกว่าต้องกินทุกวันนะตอนเช้า2ช้อนตอนเช้าละลายกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับและถามทำไมว่าคอลลาเจนอะบาโลนนะครับยี่ห้อเนี้ยอะบาโลนคอลลาเจนเนี่ยจึงเห็นผลดีและคนกินแล้วเห็นผลแล้วก็ได้รับความสุขกับการที่ไม่ต้องทนปวดเข่าอีกต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตระกูล Aldinature Type 2นะครับซึ่งเป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องของข้อเข่าโดยตรงแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของอะบาโลนก็คือการละลายน้ำได้เร็วและก็ดูดซึมได้ง่ายนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับยี่ห้ออื่นเราไม่รู้แหละบางทีเขากินเข้าไปบางทีดูดซึมแค่ 30% 40% แล้วก็คือกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้เราจริงใจกับผู้บริโภคว่าเฮ้ยกินแล้วมันต้องดีกินแล้วมันต้องเห็นผลมันถึงจะต้องเอามาโปรโมทในคนลุกทุ่งแล้วก็ออกจากปากของดีเจแต่ละคนที่เราก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่าอีโบอีเบ้ไหนมาพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมและอันต่อมาคืออะไรรู้ไหมก็คือพอแฟนคลับกินดีเราก็ดีใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันดีต่อแฟนรายการของเราดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็แนะนำให้เพื่อนกินแต่เพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะตะกิดกินแต่ว่าโดนโอดโอยแล้วก็ไปปวดเข่านะครับล่าสุดนี้ได้ข่าวว่ามีเพื่อนของเพื่อนไม่ยอมกินไปใส่สนับเข่าแล้วก็แบบว่าทนทุกข์ทรมานแล้วท้ายที่สุดนางก็ต้องมากินพอกินเสร็จเดือนเดียวถอดสนับเข่าเดินละลาเลยจ้าตอนนี้เธอนางเดินจากชั้น1ขึ้นชั้น3ชั้น3ขึ้นชั้น1ที่ออฟฟิศสบายเลยนางบอกลูกนี้กินตั้งนานแล้วไม่ยอมเชื่อพี่ท็อปอ้าวเห็นมั้ยก็บอกแล้วว่าอันนี้เขาไม่ได้เพิ่งขายกันเมื่อวานเขาขายกันมาเกือบ3ปีแล้วจ้าอะบาโลนคอลลาเจนตัวนี้นะครับแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนจุกๆถึง 120,000 มิลลิกรัมไม่ได้โม้แต่พูดให้รู้ว่าของดีๆพูดออกจากปากดีเจพี่ท็อปเชื่อถือว่าดีจริงๆครับโทรสั่งซื้อเลยที่02-857-5119 02-857-5119 โทรเลยตอนนี้ครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอะบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5

0: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-511902-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: Next Sound Check

0: เริ่มมีกระแสแล้วครับแล้วก็เริ่มมีคนขอแล้วด้วยสำหรับซิงเกิลนี้จากกุ้งสุทธิราชตัวร้ายนะครับนี่นะครับใครก็ไม่อยากเป็นเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวร้ายแต่เฉพาะเป็นแค่ในเรื่องเล่าก็พออย่าเป็นในชีวิตจริงเลยตัวร้ายในเรื่องเล่าครับจากกุ้งสุทธิราช
1: คนลุกทุ่ง next sound check
0: มีความเคลื่อนไหวนะครับของสถานการณ์ที่สน.ลาดพร้าวแจ้งข่าวมาล่าสุดนี้นะครับว่าเส้นไหนใช้ได้บ้างลาดพร้าวนะครับใช้ได้นะครับในเส้นบางกะปินะครับสะพานข้ามแยกบางกะปิถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยต้องข้ามแยกบางกะปิช่วงลาดพร้าว101ที่แยกนี้ได้นะครับรถผ่านได้ทุกชนิดเพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับส่วนที่ผ่านไปไม่ได้เลยก็คือ3แยกบางกะปินะครับด้านล่างนะผ่านไม่ได้ถ้าเกิดจะไปต้องขึ้นไปเลยนะครับข้ามไปแยกนิด้าด้านนู้นนะครับส่วนถนนลาดพร้าวนะครับทางราบจากสามแยกบางกะปิไปสี่แยกบางกะปิรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะครับตรงจุดนี้นวมินจากสี่แยกบางกะปิไปแยกที่ดินรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแยกบางกะปิมุ่งหน้าแยกรามคำแหงรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะครับส่วนที่พอจะผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกรถใหญ่เท่านั้นก็คือแฮปปี้แลนด์3แยกบางกะปิอันนี้นะครับเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านไปได้รถเมย์ทำนองนี้นะครับส่วนลาดพร้าว101แยกโพแก้วรถผ่านได้หมดแล้วนะครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวทั้งปากซอยแล้วก็ท้ายซอยนะครับถนนลาดพร้าวนะตั้งแต่ลาดพร้าว101จนถึงแยกนิด้านะครับรถผ่านได้1ช่องทางเท่านั้นนะครับก็วิ่งขวาเอาไว้หน่อยกันละกันนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราได้เจอกันนะครับในช่วงภาคเช้าเดี๋ยวเราจะเบรกกันสำหรับทางวิทยุกันก่อนส่วนทางแอปพลิเคชันเดียวเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Cassette Weekday ฟังเพลงในยุค80และก็90กันครับ
2: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่ง3ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด